0: ฟิเซอร์ลันมาแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังีครับ
1: โอ้ห้าตัวเลยนะ
2: นี่นี่นี่โอ้สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ต้องหนุ่ยมาพอดีเลยพี่ผมก็เลยจะกลับเลยเนี่ยโอ้ยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยอะดูไม่สงสัยคนแก่เลย
2: ดีแมวมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
3: หนุ่ยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
2: โอ้ยน่าต่อยค่ะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
4: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อน
2: นะครับนักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
0: พิเซอร์นี่
2: นักต่อยตามผมมาเลยค่ะ
1: เฮ้ยต่อคนมานี่ที่ไปแล้ว
0: พ
1: ิ
0: เซอร
1: ์โ
2: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหนุ่ยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
3: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
2: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ตาต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
3: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงครับผมเลยอ่ะ
6: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
3: ทำไมอะครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
3: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
2: ได
3: ้ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงก็ต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
3: ก็เลยเอ๊ะน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
2: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการพากย์การ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9นี่มันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องผ้าผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มผ้าการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องภาพเสียงจะบี้ผมมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี่ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
2: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
6: ตั้งแต่ปี55ครับ
3: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการเป็นยังไงครับต่อ
6: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี้ก็เลยไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอก็ห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
3: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
6: พวกซูเทคพวกนั้น
3: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
6: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงคือขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปออกกำลังกายวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกโอ้โหดิ้นตะดีตะเลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิมิคอร์ดนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันในเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวิ่งไปเลยหลอดลมมันวิ่งไปเลยนะครับ
3: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
6: อันนั้นยังธรรมดาครับผมใช้สูตรเข้าคอเพื่อขยายหลอดลมนะครับ
2: ค่ะนี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
6: ใช่จากความเย็น
2: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
6: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมมักไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมเป็นนักพากย์เนี่ยและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วยมันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอาปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
3: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
6: ครับ
3: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
6: ครับ
3: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
6: คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็รักษาหืดหอบครับ

0: ณต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของณต่อยยังไงบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
0: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
1: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศา
2: แล้วตอนนี้ณต่อยก็ยังทำงานภาคอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังทำงานภาคอยู่แต่ไม่มากแล้วกัน
2: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจณต่อย
1: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
0: ค่ะนอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วณต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
1: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากนะฮะเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าค่ายาเฉพาะไอ้ตัวเนี้ย
2: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
1: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล้วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากหนังผมจะขึ้นไป1ออกเต็ปออกเต็ปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเต็ปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนนึกถึงหน้าโจซิงฉือเนี่ยแต่คนนี้ผมพากคนแรกเลยของเมืองไทยตรงถือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเต็ปอุ้งหญิงสบายดีเหรออุ้งไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับเสียงตรงถือเข้าไปเนี่ย
0: แต่ถ้าอุณหภูมิ27ณต่อยก็สามารถพักได้แล้วเวลาที่พักเราก็พักได้ยาวๆหรือต้องหยุดพักคะ
1: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้ามันมีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีคุณหมอครับ
3: ปายแบตดี
0: อย่างที่ณต่อยบอกว่าณต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ณต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
2: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
3: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยเขาวิ่งบางทีวิ่งแล้วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
1: คือเป็น
3: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีบอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนจุดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
1: ของผมสองอย่างคุณหมอวิจัยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่ไหมครับก็บอกหมอบอกน้องต่อยต้องแพ้ขนหมาวิจัยแล้วไม่ใช
3: ่
1: ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
3: ไร้ฝุ่นบ้าง
1: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักหนึ่งก็ระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลย
3: ไรฝุ่นบ้านเราเนี่ยมี

0: การวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อฝุ่นคลาส3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยทีแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
1: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
1: ม
0: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาคลายหลอดลมอันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
2: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
2: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
0: คือจริงๆเอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกับหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้ตั้งแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปาก
3: ใช่ครับ
0: ลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10ถึง15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแคลอรี่ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
3: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
3: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
2: วิ่งกับพี่ตูนเลย
3: คือวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองขอลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
1: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู
0: ่จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
1: ค่ะ
0: ค
1: ุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: การดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเป็นคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
3: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันให้เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนื่
1: อง
0: แต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่านมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาตอมเอง
1: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
1: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันทู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
2: คุณหมอครับ
3: ครับ
2: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห 3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา 14-15 เริ่มแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก 50-60 เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
2: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อ

0: คนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
1: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
2: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช่อยากพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ว่าถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
3: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
2: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยไปไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่เราโยนปัญหาไปที
4: ่ผมไม่เคยโทษมาพบเลยนี่โนบิตะผม
1: น่ารักมากเลยค่ะ
4: ก็เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีพไปแล้วเสียชีพไป2ปีแล้วครับ
1: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะ
4: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจ้วนแล้วสะอาดมาก
1: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
5: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
6: โอ้โห
7: หวย
6: ไปไกลมากเลยอะ
5: แล้วใช่แล้วครับ
7: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
5: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
5: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
6: ไม่ได้ไปเมืองจีน
5: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
8: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
5: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
8: โอเคให้ผ่านให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
5: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับ
8: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
5: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
8: ใกล้ไหม
5: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
8: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
5: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
8: ๆได้มุกไปถึงไหน
5: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: ุณลุงสุเทพป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สมั
1: ยก่อนนี้มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีแล้วสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับ
1: นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านตัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทั้งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันว่ามีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
1: ับ
0: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที
0: ่ได้รับมาจะหมดก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5ปีเราคิดว่ารออีก5ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม
1: ครับ

0: ครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลกระทบยังไงบ้างคร
1: ับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่เนี่ยไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสำหรับว่าจะต้องชอบแน่น
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: นั่นสิ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหอย่าแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: อร่อยทุกอย่างเลย

0: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี้ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
1: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
0: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
1: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
0: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือ

การแก้ไขภาวะขาดน้ำและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะค่ะวิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
1: ใช่ที่ไหนกันเล่า
2: ข้าคืออาสวะ
1: อาสวะ
3: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
1: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
2: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
0: ว่าไงนะ
2: เฮ
0: ้ย
1: ฮะ
0: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
2: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
2: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
1: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
0: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
0: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
0: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ข้า
1: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
1: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้

0: อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
0: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
0: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
0: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
10: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความมากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทำให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3

ไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งเราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่า Pap smear หลังจากพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่งอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ประจำบ้านนอนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
1: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
2: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
1: เฮ้ยผมไม่เมื่อยเลยครับผมเป็นผู้ชายครับ
2: ไม่เป็นไรจริงๆฉันยืนได
1: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
2: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
1: คุณนั่งดีกว่าครับ
2: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี
1: ่แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
2: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
1: นี่ครับเอาไปใช้แทนก่อนได้นะครับ
2: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได
1: ้แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
2: สุดสายค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยคุณอยู่เพิ่งสถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
2: ไหวค่ะกระเพาะปัสสาวะฉันแข็งแรง
3: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะ

0: อนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
1: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
2: มันอันตรายยังไงอะคะ
0: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
3: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมคร
0: ับเราไม่สามารถควบคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายดังนั้นเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
2: โอ้ค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
5: อหืมนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นป
3: อแก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ย
7: ก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมถ้าองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ

0: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
1: ฉันไปด้วย
2: ไปด้วย
3: ไปด้วย
4: ไปด้วย
5: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
6: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
7: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
8: นี่ฉันจะได้เจอ positive my team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
8: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
0: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
7: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
8: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีค่ะ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมพิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
7: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
8: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
8: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
16: หิมะถล่ม
8: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
8: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
13: สวัสดีจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไร

0: เหรอครับพี่อ้น
1: ถามดีมากเลยปกป้องอารยะสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยะสถาปัตย์ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเรา
4: อยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
5: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
5: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
5: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าแล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนี่ย
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
5: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่แบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลย ทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมาย

0: กันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งพลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: มือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตั้งแต่เช้าแบบนี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องทำอย่างไรนะคะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: วันนี้นะคะ

0: คะในยามเช้าแบบนี้ค่ะระหว่างทางที่เด็กๆ เดินทางมาที่โรงเรียนที่บ้านของใครคะอากาศสดชื่นแจ่มใสบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะวันนี้ที่บ้านอากาศดีใช่ไหมคะเด็กๆแล้วที่บ้านของเด็กๆคนไหนที่เช้านี้ฝนตกบ้างเอ่ยมีบ้านใครฝนตกไหมคะมีบ้านของเด็กๆบางคนในห้องเรียนของคุณครูบีฝนตกค่ะแต่วันนี้ที่บ้านของคุณครูบีนะคะยามเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะคุณครูบีนะคะตื่นมาตั้งแต่เช้าค่ะออกมาเปิดหน้าต่างนะคะและสังเกตเห็นว่าวันนี้ค่ะพระอาทิตย์นะคะขึ้นจากขอบฟ้าก็ส่องแสงในยามเช้าอย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆคนไหนที่ตื่นเช้ามาแล้วได้สังเกตธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบตัวบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะหลายคนอยากจะออกมาเล่าใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาจับศีรษะกันก่อนค่ะจับไหล่จับเอวของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องก้าวค่ะวันนี้น้องก้าวมีเรื่องอะไรจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานบ้านหนูฝนตก
0: เมื่อวานบ้านน้องก้าวฝนตกใช่ไหมคะฝนตกแรงไหมคะ
1: แรง
0: ตกแรงเหรอคะแล้วน้องก้าวทำอะไรในตอนฝนตกคะ
1: ซักผ้าในบ้าน
0: ซักผ้ากับใคร
1: กับแม
0: ่กับคุณแม่เหรอคะซักอย่างไรคะ
1: บีบ
0: ใช้อะไรบีบลูก
1: มือ
0: แสดงว่าซักด้วยมือใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการซักผ้า
1: เครื่องซักผ้า
0: อ๋อมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมเมื่อซักเสร็จแล้วคุณแม่นำผ้ามาบีบให้หมาดก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: เอาไปตาก
0: เอาไปตากเอาไปปั่นในเครื่องปั่นแห้งมีไหมคะ
1: มี
0: ได้ปั่นในเครื่องซักแห้งไหมคะ
1: มีครับ
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็รอให้เขาแห้งก่อน
0: แล้วเอาไปทำอะไรคะลูก
1: แล้วก็เอาไปใส
0: ่เครื่องซักแห้งน้องเอาไปตากไหมพอไปปั่นแห้งเสร็จแล้วเอาไปตากไหมคะ
1: เอาไปตาก
0: เอาไปตากที่ไหนคะ
1: ที่ข้างนอก
0: ที่ข้างนอกตากได้หรือเปล่าไหนฝนตกไม่ใช่หรอตากตรงไหนลูก
1: ในบ้าน
0: ในบ้านมีหลังคาใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วทำยังไงต่อคะตอนที่น้องตากผ้าน้องทำอย่างไรคะ
1: หนูก็จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าน้องก้าวซักผ้าช่วยคุณแม่เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เก่งมากเลยนะคะที่ช่วยคุณแม่ได้ปรบมือให้กับน้องก้าวหน่อยค่ะน้องก้าวทำอะไรคะเมื่อวานซักผ้าใช่ไหมคะช่วยใครซักผ้าช่วยคุณแม่แต่ว่าบ้านของน้องก้าวฝนทำไมคะฝนตกผ้าที่น้องก้าวซักเอาไปตากไว้ที่ไหนคะ
2: ในบ
0: ้
2: าน
0: ตากในบ้านเพราะว่าฝนตกตากนอกบ้านได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะในวันหยุดก็อาจจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะหรือว่าสามารถช่วยงานผู้ปกครองทำงานบ้านได้นั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องมาลิค่ะน้องมารีอยากจะเล่าอะไรคะ
3: เมื่อวานตอนวันหยุดหนูช่วยแม่ทำงานบ้าน
0: เมื่อวานวันหยุดน้องมารีช่วยคุณแม่ทำงานบ้านทำอะไรบ้างลูก
3: คุณแม่รีบพาตัวหนูก็ไปทำการบ้าน
0: แล้วคุณแม่รีบพาน้องน้องมารีช่วยงานคุณแม่ได้ไหมคะ
3: ได้
0: ทำอย่างไรคะ
3: เอาเสื้อไปใส่ในตู้เสื้อผ้า
0: พอคุณแม่เสื้อผ้าเสร็จแล้วน้องก็นำเสื้อไปเก็บในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเรา

0: เรายังไม่สามารถรีดผ้าได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเตารีดมันเป็นยังไงคะลูก
1: ร้อน
0: เตารีดยังมีความร้อนนั่นเองค่ะเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะที่ช่วยงานคุณแม่ได้แล้วหลังจากที่ช่วยคุณแม่นำเสื้อผ้า

0: ำจานเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ชั้นวางจานถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: จำได้ไหมว่าช่วยคุณแม่เก็บจานไปกี่ใบคะ
1: 10 ใบ
0: เลยเหรอคะโอ้เก่งมากเลยแล้วตอนที่น้องมะลิหยิบจานเอาไปเก็บที่ชั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องใช้อะไรจับ
1: มือ
0: มือจับแล้วเวลาเราถือไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงด้วยคะ
1: ระวัง
0: ใช่เราจะต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าจานหล่นลงพื้นจะเกิดอะไรขึ้น
1: แตก
0: จานแตกเกิดความเสียหายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อวานทำจานหล่นหรือเปล่า
1: ไม่หล่น
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมะลิช่วยคุณแม่ทำงานบ้านทำอะไรบ้างคุณแม่รีดผ้าแต่ว่าน้องมะลิช่วยนำเสื้อผ้าที่คุณแม่รีดแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะ
2: ในต
0: ู้เสื้อผ้านั่นเองและนอกจากช่วยคุณแม่นำเสื้อผ้าไปเก็บแล้วยังช่วยคุณแม่ทำอะไรได้อีก
2: ล้างจาน
0: คุณแม่ล้างจานน้องมะลินำจานไปเก็บไว้ที่ไหน
2: ที
0: ่ชั้นวางจานน้องมะลิบอกว่าเวลาที่เราถือจานไปเราจะต้องทำยังไงด้วยระมัดระวังน้องซินบอกว่าเราจะต้องถือ2มือเพราะอะไรเราจะต้องถือ2มือคะน้องซินเพราะว่าเดี๋ยวจานอาจจะหล่นแตกได้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเราเรื่องราวที่เด็กๆได้ปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองค่ะบอกคุณครูได้นะคะว่าในวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนากับคุณครูในห้องเรียนนะคะบอกเล่าเรื่องราวข่าวสร้างสรรค์ต่างๆที่เด็กๆจดจำมานำมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปฟังเรื่องราวของเพื่อนๆกันมาแล้ววันนี้เพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าคะหลายคนนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบียังมีเรื่องราวของเด็กๆในห้องเรียนที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูบีอยากจะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูแล้วก็เพื่อนฟังบ้างคะ
1: วันหยุด2วันนี้หนูไปเที่ยว19ไร่มา
0: วันหยุดที่ผ่านมา2วันนี้น้องไปเที่ยว19ไร่มาไปทำอะไรที่19ไร่คะลูก
1: ไปเล่น
0: ไปเล่นอะไรคะ
1: ไปเล่นสนามเด็กเล่น
0: ไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมคะเล่นอะไรบ้างที่สนามเด็กเล่น
1: สไลเดอร์ชิงช้าม
0: ีอะไรอีกคะ
1: ม้าหมุน
0: ม้าหมุนด้วยมีสไลเดอร์ชิงช้าแล้วก็ม้าหมุนไปเล่นมาทั้ง2วันเลยเหรอลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไปกับใคร
1: ไปกับคุณพ
0: ่
1: อ
0: ไปกับคุณพ่อไปช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางวัน
0: ตอนกลางวันที่มีแดดร้อนๆหรือว่าตอนใกล้จะเย็นแล้วคะ
1: ใกล้จะเย็นแล้ว
0: ใกล้จะเวลาเย็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาน้องเล่นเนี่ยมี

0: เพื่อนเล่นไหม
1: มี
0: น้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนที่อยู่สนามเด็กเล่นได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: และน้องเจอเพื่อนใหม่ที่สนามเด็กเล่นกี่คนคะ
1: สอง
0: สองคนเหรอคะลูกแล้วเล่นด้วยกันเล่นถูกวิธีหรือเปล่า
1: ถูก
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วคุณพ่อพาไปที่ไหนคะ
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดไปซื้ออะไรบ้าง
1: ไปซื้อผักกุ้ง
0: ซื้อผักกับกุ้งซื้อเอาไปทำอะไร
1: ทำอาหาร
0: โอ้ทำอาหารอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วน้องจำได้หรือเปล่าว่าคุณพ่อทำเมนูอะไรให้รับประทาน
1: มีผักต้มแล้วก็เอากุ้งไปเวฟ
0: มีผักต้มแล้วก็เอากุ้งไปเข้าเตาอบใช่ไหม
1: ใช่
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องริตต้าหน่อยค่ะโอ้วันหยุด2วันที่ผ่านมาน้องริตต้าทำกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยไปเล่นที่อะไรมาคะไปเล่นที่19ไร่มาเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างชิงช้าสไลเดอร์ม้าหมุนแล้วก็ไปเจอเพื่อนใหม่กี่คน2คนหลังจากเล่นเสร็จแล้วคุณพ่อพาไปที่ตลาดไปซื้ออะไรคะไปซื้อผักกับกุ้งนะคุณพ่อก็นำกลับมาทำอาหารให้กับน้องริต้ารับประทานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จดจำเรื่องราวนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเนื้อหานะคะในเรื่องราวที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็กลับมาอยู่ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาขยับร่างกายนะคะเคลื่อนไหวส่วนต่างๆในร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คืออะไรนะคะกลองนั่นเองค่ะคุณครูจะนำมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรานั้นจะมีจังหวะอะไรคะช้าเร็วและสัญญาณ2ครั้งติดกันแบบนี้แปลว่า
1: หย
0: ุดนั่นเองค่ะตอนนี้เราทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะสัญญาณจังหวะหยุดแล้วแสดงว่าเราจะต้องทำยังไงคะหยุดนิ่งเลยใช่ไหมคะไหนใครได้พื้นที่แล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: น้องมารีทำท่าอะไรคะ
1: ม้าหมุนค่ะ
0: ม้าหมุนว้าวเป็นท่าใหม่มากมากเลยเยี่ยมมากค่ะน้องดินทำท่าอะไรครับ
1: วิ่งครับ
0: วิ่งเก่งมากเลยค่ะ

0: ีใครท่าแปลกๆอีกนะน้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: คลื่นทะเลค่ะ
0: คลื่นทะเลเหรอคะโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเคลื่อนไหวร่างกายไปทวีนห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: กบครับ
0: กบเก่งมากค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรลูก
1: หุ่นโชว์ค่ะ
0: หุ่นโชว์เหรอคะเก่งมากค่ะน้องก้าวทำท่าอะไรครับ
1: ต่อยมวยครับ
0: ต่อยมวยเหรอคะ

โดยที่เด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูบีนะคะว่าจะให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆชูมือขึ้นแล้วหมุน10ครั้งค่ะ1

0: ให้เด็กๆหมุนมือ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้านะให้เด็กๆจับคู่สองคนค่ะเมื่อคู่สองคนได้แล้วให้เด็กๆย่อตัวลงและกระโดดเป็นกบ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

3คนค่ะจับกลุ่ม3คนนะคะได้3คนหรือยังอ่ะกลุ่มไหนเกินออกมา1คนค่ะเชิญน้องกรีนออกมา1คนค่ะตอนนี้ได้3คนแล้วใช่ไหมคะเมื่อได้3คนแล้วให้เด็กๆยื่นแขนออกมาค่ะแล้วก็เราจะแปลงร่างเป็นหมึกหนวดยาวทำหมึกให้สูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำแบบนี้10ครั้งค่ะเอานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งค่ะ1 2เก่งมากเลยค่ะแล้วเราเดินกลับไปที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5ได้พื้นที่หรือยังคะไหนใครยังไม่ได้พื้นที่บ้างเอ่ยได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อวันนี้เด็กๆนะคะกระโดดโดยการใช้ขาของเราค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรากระโดดเป็นกบกี่ครั้งคะ กี่ครั้งนะคะ5ครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณขาของเราค่ะถ้าอย่างนั้นให้เด็กๆยืดขาออกมาค่ะแล้วก็นวดขาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนข้อเท้าของเราค่ะ1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะแล้วหลับตาสมาธิยืดหลังตรงนะคะค่อยๆหลับตาลงค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนั่งสมาธิกันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเด็กๆลืมตาขึ้นมาอย่างแรกเรารู้สึกว่าอะไรคะเพื่อนบอกว่ารู้สึกสดชื่นแล้วการที่นั่งสมาธิทำให้เราเป็นอย่างไรด้วยมีสติแล้วทำยังไงอีกคะมีสมาธินั่นเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไปแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะ
1: หาย
0: แล้ววันนี้เด็กๆตอบคุณครูบีได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างจังหวะอะไรนะคะช้าเร็วหยุดแล้ว

0: ุณครูบีนะคะอยากให้เด็กเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะเราเคลื่อนไหวตามคำสั่งกี่คำสั่งคะมี3คำสั่งเลยเหรอคะใช่ไหมนะอ่ะเราทบทวนกันก่อนคำสั่งแรกคุณครูให้ทำอะไรนะคะคุณครูบีบอกว่าให้เด็กๆจับคู่กันกับเพื่อน2คนใช่ไหมคะแล้วก็กระโดดอะไรกระโดดกบนั่นเองแล้วให้ทำอะไรอีกคะจับกลุ่มกี่คนคะ
1: 3
0: คนแล้วทำยังไงคะ
1: ให
0: ้เป็นหมึกหนวดยาวและคุณครูบีก็ยังบอกอีกว่าให้เด็กๆชูมือขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวเองกี่ครั้ง10ครั้งวันนี้เรานะคะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้หลากหลายคำสั่งเลยค่ะและเด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจฟังคำสั่งค่ะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะว่าเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะน้องซินเห็นอะไรคะลูก
2: เต่าค่ะ
0: เต่าน้องนับตังเห็นอะไรคะ
3: เห็น
0: ลูกเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆคนที่คุณครูบีเรียกชื่อนะคะตอบคุณครูว่าที่หน่วยการเรียนรู้ของเราเด็กๆเห็นอะไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่น้องซินบอกว่าเห็นอะไรนะคะ
2: เต่าค่ะ
0: เต่าน้องนับตังเห็นอะไรคะ
4: ปลาครับ
0: ปลาน้องมารีเห็นอะไรคะ
5: หมึกค่ะ
0: เห็นหมึกใช่ไหมคะลูกน้องดินเห็นอะไรคะ
6: ช้างครับ
0: ช้างน้องมารีเห็นอะไรคะ
7: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟแล้วน้องข้าวเม่าล่ะข้าวเม่าเห็นอะไรลูก
8: ปูครับ
0: ปูน้องกรีนเห็นอะไรคะ
9: กบค่ะ
0: กบเด็กๆหลายคนนะคะสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะแล้วก็เห็นสัตว์นะคะในบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้
1: สัตว์น่ารู
0: ้หน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้
1: สัตว์น่าร
0: ู้และวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสัตว์ค่ะเด็กๆนะคะสังเกตแล้วนะคะที่หน่วยการเรียนรู้ของเราว่ามีสัตว์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีก็จะพาเด็กๆมารู้จักว่าสัตว์นะคะมีกี่ประเภทนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะคุณครูนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ1รอบค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องนั่งอย่างไรคะ
1: นั่งตรงๆ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เก็บมือให้เรียบร้อยเลยค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืด

0: ้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำเดี๋ยวให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูบีทีละหนึ่งวรรคได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงตามคุณครูค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำ

ล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันสักหนึ่งรอบค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำ

0: บกเอ้ยเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยชื่อเพลงบอกว่าเป็นเพลงสัตว์อะไรนะคะสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำในเพลงเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะในเพลงมีสัตว์อะไรบ้างในเพลงมีตัวอะไรคะในเพลงมีเสือน้องซินบอกว่าในเนื้อเพลงมีเสือมีอะไรคะมีจระเข้มีอะไรคะมีเต่ามีอะไรคะมีช้างมีตัวอะไรคะที่เด็กๆรู้จักมีปลาใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้ฟังเนื้อเพลงของเราแล้วเด็กๆคิดว่าเพลงบอกว่าสัตว์เหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างนะคะ
1: อยู่ในทะเล
0: มีทั้งในทะเลแล้วก็ที่ไหนอีก
1: บนบก
0: บนบกถูกต้องค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆได้มารู้จักประเภทของสัตว์ที่คุณครูจะนำมายกตัวอย่างมีอยู่2ประเภทค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยว่ามีประเภทใดบ้างประเภทของสัตว์ประเภทแรกนะคะเด็กๆไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าสัตว์บกค่ะประเภทแรกที่คุณครูบีจะนำมาให้เด็กๆรู้จักนะคะได้แก่สัตว์บกนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์บกต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่บนบกใช่ไหมคะหรือว่าอยู่บนดินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกอะไรคะ
2: หมา
0: หมาหรือว่าสุนัขนั่นเองค่ะตัวที่สองนะคะแมวก็เป็นสัตว์บกเหมือนกันค่ะมากค่ะกระต่ายค่ะ

0: ัยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่บนบก
0: อยู่บนบกนั่นเอง
1: วัวว
0: ัว
1: ย
0: ีราฟนะสัตว์บกมีเยอะไหมคะ
1: มีเยอะ
0: เยอะเอ๊ะนอกจากสัตว์ที่คุณครูบีนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆ ดูเด็กๆคิดว่ามีสัตว์บกตัวไหนอีกบ้างคะที่คุณครูบียังไม่ได้เอ่ยมาให้เด็กๆได้ฟัง
1: เส
0: ืออ้ามีเสือน้องซินบอกว่ามีเสือน้องกรีนบอกว่ามีสิงโตด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวอะไรคะสิงโตเสือแบบที่น้องซินพูดก็ถูกว่าอยู่บนบกก็เป็นสัตว์บกในบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะมีหมีด้วยแสดงว่าหมีอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: บ
0: กเด็กๆคิดว่าหมีอยู่ในน้ำหรือบนบก
1: บนบก
0: ถูกต้องแล้วค่ะหมีอยู่บนบกอยู่ในป่านั่นเองค่ะและนอกจากสัตว์บกที่คุณครูบีนะคะนำมาให้เด็กๆได้รู้จักแล้วยังมีสัตว์อีกหนึ่งประเภทที่คุณครูบีจะนำมายกตัวอย่างค่ะเอ๊ะเด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์อะไรนะคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน้ำ
0: อยู่ในน้ำจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเด็กๆบอกว่าปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสัตว์น้ำนอกจากปลาแล้วจะมีตัวอะไรค่ะตัวแรกเลยแบบที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะคืออะไรคะปลาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันค่ะนี่เป็นหอยที่อยู่ในทะเล
1: ม้าน้ำอ
0: ะไรนะคะ
1: ม
0: ้าน้ำ
1: ปลา
0: ใช่แล้วค่ะโลมา
1: ปลา
0: อะไรนะคะ
1: วาน
0: นั่นเองโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วก็บอกคุณครูได้ว่าภาพนี้คือภาพวาฬเด็กๆทราบไหมว่าวาฬอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน้ำ
0: อยู่ในน้ำอยู่ในสระได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้วาฬต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน้ำ
0: ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มคะ
1: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มอยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรนั่นเองค่ะ
2: ถ้าอยู่ในบ่อเขาจะชมไป
0: อ๋อน้องซินบอกว่าถ้าจับวาฬเอามาไว้ในบ่อใช่ไหมคะในอ่างใช่ไหมลูกเขาจะชนแตกใช่ไหมคะเพราะว่าในชีวิตของเขาเขาต้องอาศัยที่ไหนคะ
1: ใน
0: มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ใช่ไหมคะถ้าโดนจับมาขังเอาไว้อยู่ในแคบวานเขาจะชอบไหมคะ
1: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบนั่นเองเขาก็เลยพยายามที่จะออกมาใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะ
1: ตัวใหญ
0: ่ใช่แล้วค่ะวานนะคะเป็นสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับประเภทของสัตว์กี่ประเภทคะกี่ประเภทนะลูกสองประเภทคือสัตว์อะไรบ้างสัตว์บกและสัตว์น้ำคุณครูบีมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆแล้วให้เด็กๆนะคะช่วยกันแยกประเภทว่าสัตว์ที่เด็กๆหยิบขึ้นมาได้เนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้สนทนาเกี่ยวกับประเภทของสัตว์นะคะและให้คุณครูค่ะแจกบัตรภาพให้เด็กๆสังเกตพร้อมทั้งนำบัตรภาพนะคะไปติดลงในชาร์ตแยกประเภทสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้สังเกตภาพและนำมาแยกประเภทได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะเด็กๆก็ยังได้ร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็นำมาแยกประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีก่อนนะคะประเภทของสัตว์สัตว์น้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์น้ำวันนี้คุณครูบีนำมายกตัวอย่างทั้งหมดกี่ประเภทค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กี่ตัวนะคะ8ตัววันนี้คุณครูบีนำสัตว์น้ำมายกตัวอย่างทั้งหมด8ตัวนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักตัวอะไรบ้างสัตว์น้ำมีอะไรบ้างคะปลาอะไรลูก
1: ปลา
0: ฉลาม
1: ม
0: ้าน้ำปลาดาวกุ้งโลมา
1: ปลาการ
0: ์ตูนเต่าหอยมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ
1: 8
0: ชนิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบีก็จะเขียนเลขอะไรตรงนี้คะ
1: 8
0: เลข8ค่ะแบบนี้ค่ะต่อมาสัตว์บกเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะสัตว์บกนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชนิดใช่ไหมคะมีตัวอะไรคะแมวกระต่ายวัวช้างสุนัขกวางสิงโตยีราฟนกม้านกก็ถือว่าเป็นสัตว์บกเหมือนกันนะคะเด็กๆเพราะว่านกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในป
0: ่
1: า
0: อยู่ในป่าอยู่บนบกอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่านกมีปีกสามารถบินได้ค่ะมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ10ชนิดคุณครูบีต้องเขียนเลขอะไรคะเลข10มีเลขอะไรบ้างเลข1กับเลข0นั่นเองค่ะอ้าวมี10ชนิดเลยเยอะไหมคะเยอะวันนี้นะคะเด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำค่ะคุณครูนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็ร่วมกันนะคะนำมาแยกประเภทเด็กๆบอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์บกอาศัยอยู่บนบกสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: อตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอคอป้าแมงโก
4: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้าโมแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊ะไม่เอา
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: เอ้ยครับ
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
5: อ้าวฟ้าฟ้า
1: ฮะแล้วก็หลบฝนหลบฝน
5: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
0: ฟ้ายังไม่รู้จักร่มนะสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮะจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วจ้า
1: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้าเฮ้ยแรปปี้เข้าร่มเข้าร่มไม่เป็นไรฉันมีเสื้อกันฝนเอ๊ะ
0: ฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: กันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียก
0: ค่ะเห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรปปี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้
0: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
1: ดีจังเลย
0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจัง
6: Thank you.
0: ไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นเต่าค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าปลากับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะเป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือแล้ววาดต่อเติมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะฟองน้ำและสีน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะสีเทียนค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆใช้อะไรคะนิ้วมือของเราใช่ไหมคะในการสร้างสรรค์นะคะพิมพ์ภาพลงไปค่ะเด็กๆจะใช้นิ้วไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยค่ะเพราะว่าแต่ละนิ้วของเรานะคะมีขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เลยค่ะคุณครูบีใช้นิ้วมือนะคะจุ่มลงไปในฟองน้ำสีอะไรคะแดงสีแดงค่ะแล้วคุณครูบีก็จะกดลงไปบนกระดาษค่ะ

0: ตอนนี้คุณครูบีเปลี่ยนนิ้วแล้วเป็นนิ้วอะไรคะ
1: น
0: ิ้
1: วก
0: ้
1: อย
0: นิ้วก้อยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆใช้นิ้วมือนะคะพิมพ์ภาพแล้วค่ะนิ้วมือของเราเลอะเราจะต้องทำยังไงนะคะลูกเราจะต้องเช็ดให้สะอาดนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเช็ดนิ้วมือสะอาดแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเด็กๆครูบีจะเปลี่ยนสีนะคะ

แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำยังไงคะเช็ดมือของเราให้สะอาดค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะใช้สีเทียนของเรานะคะในการวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานค่ะคุณครูบีนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นตัวอะไรนะตัวอะไรนะคะลูกถูกต้องเลยค่ะสร้างสรรค์ผลงานเป็นตัวผีเสื้อนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นตัวเล็กๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะตัวอะไรนะคะหอยทากค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะลูกเป็นตัวสัตว์ที่เด็กๆรู้จักนะคะได้หลากหลายตัวเลยนะเป็นหอยทากแล้วก็เป็นผีเสื้อเด็กๆอาจจะวาดเพิ่มเติมนะคะว่ามีต้นไม้ดอกไม้อยู่ผีเสื้อกำลังมาบินตอมดอกไม้ก็ได้ค่ะ

หรืออาจจะวาดว่าหอยทากกำลังไปที่ก้อนหินก็ได้เมื่อสีแห้งนะคะเด็กๆสามารถใช้สีเทียนวาดเติมลงไปในสีได้ค่ะแบบนี้ค่ะนะเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้นิ้วมือพิมพ์ภาพเป็นตัวอะไรคะผีเสื้อกับหอยทากนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ตามจินตนาการเลยนะคะอาจจะทำตัวสัตว์นะคะออกแบบมาให้ได้เยอะกว่าคุณครูบีเลยก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้คุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 3
0: มุมมีมุมอะไรนะคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบล็อกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ นะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้องถูกต้องแล้วค่ะก็จะต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะกิจกรรมแรกทำอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรนะ
2: ด้วย
0: นิ้วมือค่ะเดี๋ยวไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยกลุ่มที่2ค่ะ
3: ป้าทาเป็นสีน้ำเง
0: ินปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมันเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันมาแล้วค่ะเด็กๆชอบผลงานของตัวเองไหมคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกี่กิจกรรมคะกี่กิจกรรมนะคะ2กิจกรรมเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีค่ะมีผลงานตัวอย่างของเพื่อนๆนะคะที่ใช้นิ้วมือพิมพ์ภาพแล้วก็วาดต่อเติมค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะนะน้องข้าวตังสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือเป็นภาพอะไรคะ
1: หอยทากกำลังเดินหอยทากกำลังไปใครจะไปเกาะต้นไม
0: ้หอยทากกำลังจะไปเกาะต้นไม้แล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีผีเสื้อบินมา
0: ผีเสื้อบินมา
1: แล้วก็มีปลาดาวอยู่ในทะเล
0: มีปลาดาวอยู่ในทะเลด้วยกี่ตัวคะ
1: 2ตัว
0: 2ตัวเก่งมากเลยค่ะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะวันนี้เพื่อนต่อเติมเป็นสัตว์หลายชนิดเลยมีหอยทากมีอะไรอีกคะปลาดาวแล้วอะไรอีกคะ
1: มีบัว
0: ผีเสื้อใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะผลงานชิ้นต่อมานะคะเป็นของน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรนะน้องริต้าถือเอาไว้ปั้นเป็นอะไรคะ
2: กระต่าย
0: เป็นตัวอะไรนะคะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายกำลังทำอะไรคะลูก
2: กระต่ายกำลังเดินเล่นกระต่ายกำลังเดินเล่นในสนามหญ้าก
0: ระต่ายกำลังเดินเล่นในสนามหญ้าค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานของเพื่อนๆกันค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจ

0: กรรมแล้วนะคะก็ได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้เด็กๆคนไหนได้เข้าไปเล่นในมุมหนังสือบ้างคะคนไหนเอ่ยมีน้องทาร่าน้องทาร่าเข้าไปเล่นในมุมหนังสือแล้วใครได้เข้าไปเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะวันนี้ในมุมวิทยาศาสตร์ของคุณครูมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เด็กๆสังเกตคะมีปลามาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะและในมุมบล็อกของเรานะคะคนไหนเข้าไปเล่นแล้วก็ต่อบล็อกเป็นอะไรบ้างอ่ะน้องดินต่อบล็อกเป็นอะไรคะ
1: เป็นรถถัง
0: โอ้น้องดินต่อบล็อกเป็นรถถังเลยวันนี้น้องดินเล่นกับใครกับใครใช่น้องกรีนหรือเปล่าใช่มั้ยคะเล่นกับน้องกรีนนั่นเองค่ะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ยังสามารถช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราค่ะชื่อว่าเกมเรียงลำดับสัตว์ที่เคลื่อนไหวจากช้าไปเร็วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาสังเกตภาพกันก่อนค่ะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างภาพแรกคือตัวอะไรคะ
1: หอยทาก
2: หอยทาก
1: ไก
2: ่ม
1: ้
2: า
1: ม้าเต่า
2: เ
1: สือ
0: สุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าภาพที่คุณครูบีนำมาสัตว์ตัวไหนที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดคะ
2: หอยทาก
0: ตัวอะไรนะคะ
2: หอยทาก
0: เพราะฉะนั้นคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพหอยทากมาเรียงลำดับไว้เป็นภาพแรกถูกต้องไหมคะคุณครูบีก็นำภาพหอยทากมาเรียงลำดับไว้เป็นภาพแรกตรงนี้ก่อนค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพสัตว์ที่เหลือเด็กๆคิดว่าตัวอะไรเคลื่อนไหวช้าอีกคะตัวอะไรนะลูกเต่าใช่ไหมคะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายมาหยิบภาพเต่าหน่อยค่ะกุ้ยช่ายมาหยิบภาพเต่าเพื่อที่จะเรียงลำดับไว้ในลำดับที่สองค่ะต่อจากหอยทากก็เป็นเต่าเก่งมากเลยค่ะน้องกุ้ยช่ายแล้วสัตว์ที่เหลือล่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดอีกคะมีสุนัขเสือม้าแล้วก็ไก่เด็กๆคิดว่าตัวอะไรจะเคลื่อนไหวช้าที่สุดตัวอะไรนะคะ
2: ไก
0: ่ไก่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนมาหยิบภาพไก่ไปเรียงลำดับไว้ในลำดับที่3ค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวภาพที่เหลือนะคะอีก3ภาพคุณครูบีให้เด็กๆไปช่วยกันในกลุ่มนะคะเรียงลำดับได้ให้ถูกต้องทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราช่วยกันสังเกตว่าสัตว์ตัวไหนเคลื่อนไหวช้าที่สุดแล้วก็เรียงลำดับไปจนถึงสัตว์ที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามีข้อตกลงกันว่าเด็กๆจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ใน

เกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะลูกไปกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเรียงลำดับภาพสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าไปจนถึงสัตว์ที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดได้ไหมคะตัวอะไรเคลื่อนไหวช้าที่สุดคะ
1: เต่
0: า
1: หอย
0: อะไรนะคะหอยทากอะไรอีกคะ
1: ปลา
0: ลำดับที่สองก็คือเต่าลำดับที่สามไก่ลำดับที่สี่สุนัขลำดับที่ห้าตัวอะไร
1: ม
0: ้าลำดับที่หกที่วิ่งเร็วที่สุดเลยตัวอะไรคะ
1: เส
0: ือนั่นเองค่ะโหวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สามารถสังเกตภาพแล้วก็คาดคะเนคาดเดาได้นะคะว่าสัตว์ตัวไหนนะคะที่วิ่งช้าไปจนถึงเร็วที่สุดค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันนะคะตั้งแต่เช้ามาเลยค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆนะคะได้จดจำมาแล้วก็นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะและกิจกรรมที่2นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็สัญญาณหยุดค่ะโดยคุณครูนะคะใช้อุปกรณ์คือเครื่องดนตรีนั้นก็คือกลองนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังฟังคําสั่งของคุณครูนะคะว่าคุณครูให้ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างไรเด็กๆก็สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสัตว์คุณครูบีนำตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกี่ประเภทคะเราเรียนรู้สัตว์ไปกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทคือสัตว์อะไรนะคะลูกสัตว์น้ำและสัตว์บกใช่ไหมคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะสัตว์น้ำสัตว์บกแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์ชนิดใดนะคะเป็นสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บกนะคะเพราะว่าเด็กๆนำภาพที่คุณครูให้สั่งค่ะนำไปติดลงในชาร์ตแยกประเภทของสัตว์นะคะเด็กๆก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบนะคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะยังสามารถบอกเล่าผลงานของตนเองนะคะว่าเด็กๆสร้างสรรค์เป็นภาพอะไรค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบทั้ง2กิจกรรมนะคะเด็กๆก็เลือกเล่นเข้ามุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เด็กๆเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์หรือว่ามุมบล็อกค่ะเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถช่วยกันเก็บของเล่นกับเพื่อนๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งได้อย่างเข้าที่เป็นระเบียบค่ะและกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพสัตว์ต่างๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆสังเกตค่ะพร้อมทั้งยังสามารถนำมาเรียงลำดับได้ด้วยนะคะว่าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนไหวช้าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนไหวเร็วนั่นเองค่ะในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้พัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะการที่เด็กๆได้ฝึกฝนในทุกๆวันแบบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทั้ง4ด้านได้ดีขึ้นด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอน

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย
0: ฟาฟาทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: ก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้
0: คุณหนูก็เหมือนจ้ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: ว้าวอู้ว้าว
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ

0: วิตามินเอ
1: บำรุงสายตา
2: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่จะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคาเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคาเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็งมักจะกลัว
0: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดแล้วก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับอยู่บริเวณ
0: ขั้วจุก
2: ใช่ใช่จะเป็นขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่

0: น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
1: คร
0: ับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
1: ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละ
0: ใช่อ
1: ยู่ตรงปลายตรงจุก
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
1: เผื่อไว้ก่อน
0: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นฝอยเนี่ยก็คือทนทั่วไปก็คงตัดเฉพาะฝอยเล็กๆครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอคงต้องพยายามอยากทำให้มันหายตีกรอบออกกว้างๆซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันฮะคนไข้หายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์90กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
1: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
0: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
1: ครับ
0: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุตรเป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ
1: ้
0: าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได
1: ้คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
1: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
0: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก่อน
1: ต้องทำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
0: ต้องไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
1: อาจจะยังเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
0: คร
1: ับแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายผู้หญิง
0: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆอยากจะมีลูกอยู
1: ่
0: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
1: ี
0: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเอ๊ะลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
1: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
0: ่
1: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
0: ้
1: อาจจะมีลูกได
0: ้อาจจะมีโอกาส
1: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
0: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
1: ตัดปากมดลูก
0: แบบถอนรากถอนโคน
1: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
0: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซน
1: ครับ
0: เราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลานึงมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
1: ่เอาส่วนนี้ออกไป
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
0: หัวท้ายมาต่อกัน
1: หัวท้ายมาต่อ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
0: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ุ๊ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
1: ่
0: ๆแล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวยเสียเลือดมากป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: 2กล้อง
0: การผ่าตัด
1: เล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
1: อุ้ยเล็กมากนะครับ
0: ครับประมาณสัก3ถึง4รู
1: ฮะ
0: ครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
1: ครับ
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
0: ึ
1: ง1เซนแต่ในแต่ละรูใช่ไหม
0: ใช่ครับในแต่ละรู
1: 3ถึง4รู
0: ประมาณสัก3 4รู
1: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
0: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
1: เป็นเครื่องมือเล็กๆเลย
0: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากว่ากล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
1: ครับ
0: สามารถที่จะเห็นอวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญเส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้ถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
0: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
0: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 3-4 วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
0: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาฟังหมอทำงานเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
0: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
0: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
0: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ
0: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100% แต่ว่าเม
1: ื่อ
0: เทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
1: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
0: แผลเล็ก
1: ใช่ไหมฮะ
0: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
1: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
0: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
0: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
1: ่
0: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก็บตัวมดลูกไว
1: ้
0: โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ
0: ยังคงอยู่
1: เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
1: ใช่ครับ
0: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อย
1: คือ
0: เก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90% เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
0: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
0: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่อ่ะมันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอ
0: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
0: เป็นความเชื่อของเราสม
1: ั
0: ยก
1: ่อ
0: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
0: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
1: ้ครับ
0: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่า ถ้าเป็นมะเร็งขั้นที่1
0: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90 90กว่า

0: เส้นหายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
1: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
0: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
1: มันตัดมันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอด
0: ก็
1: ดี
0: ก็ไม่ถึง
1: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้มันต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
0: ถ้าลามไปอวัยวะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
1: ไม่มีข้อเสีย
0: แล้วก็มองเห็นแต่ข้อดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: สามีลูกได้อีกด้วยครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
1: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
0: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
1: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราษฎร์ในที่แรก
0: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
1: ตอนถึงปัจจุบันนี
0: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
1: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่าไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะ
1: ครับ
0: งั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
1: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที
0: ่
1: ชื่อว่าเชื้อ HIV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
0: ้
1: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
0: ครับ
1: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
1: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร้อย
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 70%
0: ครับ
1: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหนถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ
0: ่คือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
1: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
0: เกือบศูนย์เลยนะ
1: เกือบศูนย์เลย
0: แต่ถ้ามี
1: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลุกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
0: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
1: ก็อาจจะมีส่วน
0: มากขึ้น
1: มีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนกัน
0: อ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
1: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
0: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
1: ใช่ฮะ
0: นั่งรอ
1: เข้าใจ
0: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เนี่ยมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทย
0: ครับ
1: คือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่หาหมอสูฮะก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเกินเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงฮะเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับ อย่าอายเลยคือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศิริราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือศิริราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในทางเดินอาหารแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีความสับสนนะคะระหว่าง2ภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่านะคะมันแตกต่างกันอย่างไรกรณีที่การวินิจฉัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การรักษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสองภาวะนี้โรคกระเพาะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นโรคของหลอดอาหารนะคะโดยทั่วไปคือเราจะมีหลอดอาหารก่อนจะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องอกมากกว่าเพราะว่าหลอดอาหารกับช่องอกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นมีอาการหลังอาหารโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะมีคนไข้เข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นจุกตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอันที่2คือมันมักจะเกิดร่วมกันคือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันเกิดร่วมกันได้
2: โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอกหรือลำคออาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายโรคหัวใจส่วนโรคกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนปวดจุกลิ้นปี่บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับมื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการปวดจุกหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาทีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารอาจมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยส่วนโรคกระเพาะมีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือปวดท้องขณะที่ท้องว่าง
1: คนไข้เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะคะหมอคิดว่าเนื่องจากว่า2ภาวะนี้มันเป็นอาการที่คำบรรยายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะยิ่งคนไข้มักจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นนะคะจริงๆการรักษาอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยานะคะการรักษากระเพาะอาหารกับกรดไหลย้อนเนี่ยมียาบางชนิดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้รวมถึงการดำเนินโรคนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะ ปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการดื่มเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดแก้ยอกหรือว่าที่เรียกว่า NSAIDs นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการของโรคกระเพาะกำเริบก็คือว่า1รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ2ก็คือความเครียดค่ะปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะทำให้อาการเยอะขึ้นก็คือรับประทานอาหารเร็วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารคราวละมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคกรดไหลย้อนก็คือภาวะอ้วนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพวกอาหารมันพวกนั้นก็ทำให้มีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนเยอะขึ้นค่ะส่วนกรดไหลย้อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการในขณะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะการรับประทานอาหารแล้วเข้านอนเลยเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
2: ผลการรักษาของคนไข้จะดีขึ้นถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นโรคกระเพาะคนไข้ควรเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่กังวลต่างๆและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีและสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โรคกรดไหลย้อนได้แก่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารย่อยยากหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมไม่ควรนอนราบหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็จะเห็นได้ว่านะคะจริงๆแล้วถึงแม้กรดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่จริงๆ2โรคเนี่ยก็เกิดพร้อมกันได้ในคนไข้คนเดียวกันนะคะการดำเนินชีวิตเนี่ยมีหลายๆอันที่อาจจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นอย่างเช่นการรับประทานอาหารตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้ง2โรคนะคะอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นถ้ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเล

0: ป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆ

0: ภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้ก็ตามันมัว
0: ตาข้างไหนมัวคะ
1: ตาข้างขวานะ
0: โอเคมัวมากี่วันแล้วคะเนี่ย
1: มัวมาประมาณอาทิตย์นึง
0: ตามัวลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ตามัวลงจู่ๆมันก็มัว
0: มันมัวทันทีทันใดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปขยายม่านตาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปชาวสัตว์ตาแล้วมาดูกันนะคะอาการและความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาขออนุญาตแบ่งคร่าวๆเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ระยะนี้อาการก็จะยังไม่มีอะไรนะคะมีแค่จุดเลือดออกแล้วก็จอประสาทตาในบริเวณรอบนอกบวมได้ทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดมีจุดเลือดออกหรือว่ามีการรั่วของเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณจุดภาพชัดก็จะทำให้เกิดตามัวอันนี้ต้องรักษานะคะส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงต้องรักษาเพราะว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีเลือดออกในน้ำวุ้นตามีจุดรับภาพชัดบวมรวมทั้งเกิดจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะคนไข้เอาคางวางตรงนี้นะคะศีรษะชนไว้เลยค่ะหน้าผากชนโอเคขึ้นทางขวานะคะขึ้นซ้ายค่ะอาการของคนไข้รายนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานในระยะที่ยังไม่รุนแรงมากเนื่องจากยังไม่เกิดเส้นเลือดใหม่แต่เผอิญว่าที่บริเวณจุดภาพชัดมีอาการบวมเกิดขึ้นจากเส้นเลือดรั่วอันนี้นะคะอันนี้เป็นของตาข้างซ้ายซึ่งเป็นตาข้างที่ปกตินะคะอันนี้ตาข้างขวาที่ผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตอนนี้มีเลือดบังอยู่นะคะและนี่ก็คือจุดเลือดออกที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตานะคะจอประสาทตาเท่าที่หมอดูเนี่ยน่าจะมีอาการบวมด้วยแต่คงต้องดูเรื่องภาพถ่ายตัดขวางอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีจุดรับภาพชัดบวมแล้วค่ะ
2: ระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้อาจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นได้เช่นมองเห็นภาพไม่ชัดมีจุดหรือเส้นสีดำคล้ายอยากย่อยลอยไปมามีอาการตามัววิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลงสายตรงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นหรือสูญเสียการมองเห็น
0: ถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้ค่ะมีเพียงแค่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีก็พอแล้วโรคจุดเลือดออกต่างๆบางทีจะหายไปได้เองแต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่รุนแรงหรือมีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตาหรือว่าผ่าตัดในกรณีที่มีจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกค่ะหลังจากที่เราพบว่ามีจอประสาทตาบวมแล้วนะคะวิธีการรักษาอันนึงก็คือว่าต้องฉีดยาเข้าน้ำพุ้นตาหลังจากฉีดยาแล้วเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีนึงดูว่าต้องฉีดกี่ครั้งจอประสาทตาถึงจะยุบบวมให้ได้เหมือนคนปกตินะคะทีนี้ผลการรักษาก็อาจจะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับการคุมน้ำตาในเลือดด้วยวิธีการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะน้ำตาลสะสมไม่ให้เกิน 7% นะคะนอกจากนี้ยังต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพราะว่าต่างก็มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดทั้งสิ้น
2: คนไข้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตาซึ่งปฏิบัติได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่มีรสเค็มหวานและมีไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง
0: สุดท้ายก็คือต้องมาตรวจตาทุกปีหรือว่าอาจจะต้องบ่อยกว่านั้นถ้าแพทย์แนะนำให้มาถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาจักษุแพทย์ค่ะถ้าเป็นเบาหวานอย่าลืมมาตรวจตากับหมอทุกปีนะคะ
3: จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับ

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือภาวะที่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาที่ผิดปกติไปเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำให้ผนังเส้นเลือดมีรูรั่วถ้าเกิดเส้นเลือดรั่วอย่างรุนแรงมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าจอประสาทตาขาดเลือดได้ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสีย

หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อืมฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายเงินกว่ายอสอเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่เด้อข่อยก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด้อ
1: เอาจังซี่ซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดน

0: ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
1: บักโซบักโซคนมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
2: ยังเย็ดยังของเจ้านี่เพียงว่าจะคือว่าปลุกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
1: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนมองแง่เลยเนี่ย
2: อย่าว่าเถอะเว้ยโอ้เจ้าใครเควดออกขอบกันเนี่ยสินะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงที่ไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงถึงนี่กูไปไสวะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
2: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพียงว่า
1: ไป
2: ยังมีเอียงนี
1: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
2: ้โอ้ย
1: ป้า37.5มึงเป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
2: โอ้ยถือว่าเป็นนิวเซ่คอยนอนตากแดดที่สุดกันเลย
1: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
2: โอ้ยเอิ้นมาเลยแต่ว่าติดเป็นดอก
1: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะเนี่ย
3: แม่นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหอน้ำง่วนน้ำคว้ย

0: ไอ้โสเจ้าว่าอย่างย่ามีผ้าจนสั้นเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไว้เป็นฉันย่ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทัวเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อฮาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสั่นเข่าอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปหรอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยเอียงละไออ
2: ืมไอ้ว่านะอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่เลยละไอไหมเคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื่อๆอื
2: มไอ้บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างหรอกเน
2: า
0: ะ
2: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันป่านนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซิ่ง
4: ไหมนับไปนับไปอีกบักโสมึงปล่อยเว้นระยะห่างจากหลานสาวกู
2: เดี๋ยววัดมึงก่อน 36.9 พัน
5: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุรีเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผ้าพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มา

0: ไอ้โสผ่าเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะพอทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เป็นอย่างแอกินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นแหละแล้วก็มีสังขยาไม่เห็นเองก็ไม่รู้ดิ
0: คือน่ารักแท้ฉันเลยก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวไอ้ฮอดกรุงเทพเดี๋ยวไอ้โทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้อไอ
0: ้ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

Sorocaba. ไหมนี่แสบจังวะ

าให้สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทุกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคงคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
1: ส ำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 5,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 02:00 ถึง 18:00 นค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
0: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆ ก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดดูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะ นางสาวละลิดาเพิร์ดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

ำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมาการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นแล้วก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
2: อนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปันนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาอะไรก็ว่าได้ครับดาวเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่ง

0: ชั่วโมงเลย
1: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถน่ะตี5
0: ครับ
1: ตี5 6:00 น 7:00 น 8:00 น 9:00 น 10:00 น 11:00 น 12:00 น 1:00 น 2:00 น 3:00 น
0: ต้องคืนละ
1: ต้องคืนแล้ว
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาวิ่ง
1: ใช่ใช่กะบ่ายบ่ายก็รับก็อย่างน้อย3โมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตีสี
0: ่
1: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มาตอนนี้
1: ก็เหมือนกันก็ตุ๊แบบถ้ารถแบบถากรนะ
0: ครับ
1: ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือแล้วเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
1: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี้คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
1: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี่
1: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณทักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
1: คือรับ
0: ไม่ได้กินอย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
1: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
1: ใช่ครับ
2: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: นี่ขับไปที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจะทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: นี่เนี่ย
0: คือหลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จับโรงพย
1: า
0: บ
1: าลสมมุติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: การค
1: นการที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งที่เราบางทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บางทีบ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอเราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆครับ
1: แตะเบรกเร่งเมื่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีก
0: ข
1: า
0: คร
1: ับ บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งหมด
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัว

0: อะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
1: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
2: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
3: ครับ
2: อยากฝากว่าอะไรฮะ
3: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนัดเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไป1ปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
2: และ
3: อ
2: ย่
3: าง
2: รวมอาชีพ
3: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยเวลารถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
2: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
3: ครับ
2: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
3: ถูกต้องครับ
2: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
3: ครับ
2: ไม่
1: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทําก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับ

0: าสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันนึงเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลาติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอริยบทยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้ว นี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับแล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับไปขอบคุณครับได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับที่สำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย

0: น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บอลหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 8,900 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
5: อยากถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอบ่นนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลม พอเดินเข้ามาเนี่ยเจาะน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: ำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาจอด

0: ลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีชครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก
1: ็
0: จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุ
0: กเรื่อง
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันบายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะและเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะ
1: ครับพี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
0: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
1: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตมันการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอ

0: อ๋อกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็ถามกุ้มใจเรื่องอะไร
1: ฟังหมดเลย
0: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยกลัวหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
1: คุณหมอพีทก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพีทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ข
0: ึ
1: ้นไป
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
0: ตอนกลางตอนปลาย
1: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
0: ค่ะ
1: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
1: เรา
0: ก็เร
1: ีย
0: กว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
1: ่มีวัย
0: ร
1: ุ่
0: นรุ่นเพิ่งเข้า
1: แ
0: ต่วัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
1: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
0: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
1: ย
0: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพิษกับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้า
0: เครื่องนะ
1: โกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิท
1: อ
0: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: ไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับป้าครับ โกรธผมเลย
0: โกรธเลย
1: โกรธผมเลยบอกแม่แม
0: ่ใช่
1: ให้เรียก
0: แม
1: ่
0: เด็กกว่าป้าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
0: ่
1: เออ
0: แต่เนี่ยพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม่
1: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อยเอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะ
1: okay.
0: โดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อ่ะนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือ okay. เป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ถูกไหม
1: ถ้ายาย
0: นี่ส่วนยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
1: แ
0: ล้วคุณตาน
1: ิยามก็ค่อยเปลี่ยนแล้ว
0: ใช่ๆสมัยก่อนเราคือคุณยายนี่60 70ก็มีไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90อ่ะคุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเค้า45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลยคนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45โอ้ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: ตายเลยนะฮะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: อ่ะท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เท่าอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
0: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณนะก็พอ
1: ใช่ไหมเออนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: อะคนกลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
0: ้
1: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคือ
0: นี่ตุ๊กตาสีเหลืองเออ
1: น
0: ี่
1: แหละที่ห้อยอย
0: ู่
1: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสมเขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวอ๋อลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
0: เดินย่อยอาหารแล้วดูออก
1: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอันที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
1: จะดู
0: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะอาจจะดูสัก78หรือ 79 80อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
0: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงมันโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเป้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
1: ถูกต้อง
0: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
1: อ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหรือเป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
1: หลงเลย
0: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีนึงที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะเขาโทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออาชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆแม้ของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วย
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได
1: ้ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
0: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคอ่ะเป็นโรคหลงลืม
0: ไม่โรคคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกอ๋อคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยละอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะกลับไปใหม่เดินอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันนี้คือขี้ลืมปกติ
1: ปกติเหรอฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เขานึกออกใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้เอ้ยเมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ทายอันนี้คือปกติถ้านึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแย่เนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่ okay. อันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิจะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach ไฟล์ยังไงของพวกนี้ก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์อ๋ออ
0: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
1: แสดงว่าไม่น่าจะใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช
1: ่ค่
0: ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
1: ครับ
0: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเอ๊ะเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียเรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมาหรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังทอนไม่ครบแต่ไม่รู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะงานของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น 10-20 ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหรออ
0: ่าใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได้
1: อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่นมัน
0: แย่ไปกว่านี้ แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นไหมฮะ
0: ใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู
0: ้เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมุติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% มั้ยฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
0: ใช่
1: แต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแพนตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งคู
0: ่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
1: ค่
0: ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรง
1: ๆ
0: ค่ะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึง เราไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะฮะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถูกไหมไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้สมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ค่
0: ะถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าวันมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค่
0: ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว
1: ้ครับ
0: แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่แปะค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยามีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: ต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังเฟกนิวส์มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบวิหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงๆแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะ

0: ที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: สแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะว่า
0: ผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้
1: จิ้มไปโดกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบเนี่ย
0: ไม่สิเราต้องฉีดยาชาไปก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแน่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: กลัว
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บอยู่แล้ว
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยคือแม่มันฟิลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่แต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: จิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะน่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่เราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้ว
1: ตรวจเลือดเจาะเลือด
0: เหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: คะเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติค่ะการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่คุณหมอบอก
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมาเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: แล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ใช่

0: ็เลยตัดสินใจว่าเออเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังเราไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: ก็เป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าเขาน่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี้ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแรงอันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์นะคะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะครับถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่แล้วเย็นๆไปรับ
1: เ
0: รามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็อยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: ในพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Mi The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
0: ์
1: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
0: ะ
1: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
0: ไอ้หายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
1: ถูกก็เอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนั้นคืออย่างที่1 นะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: 2คือกินยาเขาจะมีเหมือน

0: เหมือนแบบอุปกรณ์ตัวเนี้ยเวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงฮะแล้วเราลืมกดเนี่ย
1: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
0: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
1: ค่ะ
0: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังๆๆๆแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
1: ใช่ใช่
0: เก็บข้อมูล
1: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
0: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยม
0: ี
1: โรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นเนี่ย ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา ค่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคน ว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิษพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
0: ใช่
1: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
0: ้
1: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิชเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
0: ้
1: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
0: อ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
0: ค่
1: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี
0: ้
1: แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
1: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต
0: ์
1: พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
0: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ถูกไหม
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
1: ่
0: ามันล้ำไปไว
1: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ

0: เหมือนเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่าใช่เคสแรกผิด
1: ประจำ
0: บ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุด
1: โอ้โห
0: จริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค่ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พีทเคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่ะก็คือเย็บกันอุดตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากม
1: ัน
0: จริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
1: ค
0: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคส
1: แล้วแต่เคสเลย
0: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่เป็นไรเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่น
0: เ
1: ลยสิ
0: จริงค่ะเพราะจริงๆแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อ มีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: เอ๊ะผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางเยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะห
0: ักใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ย ก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
1: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: ใช่เพราะอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายเนี่ยในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
0: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงๆแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะคุณเป
1: ้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานตอนนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
2: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงวันนี้ผมมาผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยาก

0: ู้ว่าแบบโฮโมเป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
0: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
0: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมคร
1: ับ จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
0: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
0: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคี้ยวฮักเคี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคําไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โป้หน่อย
1: มันก็ไม่โป้เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟสุดยากแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงๆเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งเหมือนกันเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
0: ชิ
3: ชอช้าง
0: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับขาค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
0: ้ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าเ
0: องหมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่ครับ
1: ตึง
0: หมุนต่อใช่ไหมครับ
1: หมุนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่
0: คือ
1: ซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
0: บนต้นเท้าเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกลงไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
0: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
1: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
0: ลงไปครับ
1: 1 2 3 4
0: 7 8
1: 1 2 3 4
0: 5 6 7 8เราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
0: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
0: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างลูโดก็จะมีเบสิกตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ความม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
0: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
0: ชิโกะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างนี้ค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว้เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
0: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปอย่างเงี้ยครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่า
0: ถ
1: ือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลอง

0: ว่าเราจับผ้ามาวาชีของครูต่อโชคก็ออกตัวออกตัวปุ๊บเก้าอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าสืบเท้าสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดงก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเราไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
2: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
0: ค่ะบูสึกตะลิ
2: บูสึกตะลิเดี๋ยวเราจะไปฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
0: เอ๊ะเป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.พี่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
2: คร
0: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
2: ราวนม
0: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
2: แล้ว

หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมา

0: อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมาง่คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตานับฮักกิโอตะละก๊อตเฮ้ยฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได
1: ้โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้ว่า

0: วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นนุ่นๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุรัซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: ครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิร์คเกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรเงี
3: ้
2: ย
3: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแต่การออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
3: ้ครับ
2: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
3: ่เห็นด้วยมากๆเลยมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเบี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบใ ให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็รู้สึกว่าผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยครับ
1: ก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอิรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
1: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
0: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
1: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
1: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่ายๆ
0: ครับ
2: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
0: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
1: น่ารักมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
0: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนนะครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่มั้ยครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเล
1: ย
0: เส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าอันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น95
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: อุ้ยถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
1: ครับคล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับแล้วทีนี้คือสตีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่
2: ในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับ
2: ครับ
0: ก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: นิดหนึ่งได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจะ

0: ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: ครับ
0: เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้ไวน์ขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่เราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะงั้นเราก็ใส่ซอสพาสต้
2: าซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีทเนี่ย
2: ครับ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต
1: ่อรบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงภู่ใส่ข้างในไหมครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากนะครับคุณหมอฝนให้หอยตลาดมา

0: อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึง
1: คร
0: ับ แล้วก็เรามีอันนี้เป็น parsley นะครับ
2: หอมเลย
0: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณกอล์ฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับ นะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
1: คร
0: ับแล้วก็วางที่กลางจานเลยผมจะให้คุณกอล์ฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
1: วันนี้เลย
0: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
1: สอนศิลปะด้วย
0: ลองดูครับ
1: โอเค
0: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: เรียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณครอบน่า
1: ได้ครับ
0: โอเคอยู่แล้วน่าจะหวาน
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี่
2: เพิ่มได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก๊อฟบอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรุฟนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยหน่อยแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับเมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
0: พรา
2: ะ
0: ว่า
2: สีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: คุณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับแล้วก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณก๊อฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะ
1: ครับ
0: โอเคเชิญครับ เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วคุณก๊อฟไว้ในนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคคุณหมอช่วยส่งครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
2: ครีมชีส non fat
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะเซตตัวลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาครีมด้วยครับคุณหมอ
2: ซาครีมนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นซาครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะครับ
2: เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุ้มใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
1: เป็นทุกคนครับ
2: แฟนเป็นไหมคะ
1: เป็นครับ
2: ภรรยาเป็นเนาะ
1: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
2: อ๋อจริงๆเขาก็ทำ

0: ถูกนะคะ เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
1: ช่วยกันทาน
0: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
2: อา
0: จจะช่วยได้เล็กน้อย
2: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
3: ครับ
2: ครับ
0: ตีมือ
2: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
3: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
2: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
0: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บเห็นไหมครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นรองหยุดเลยครับพอแล้วนะครับแล้วก็ okay. เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเริ่มเขาเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นลอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับ
0: ที่อยู่ตาม
2: ใช่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
0: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
2: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: จะไม่ขึ้น
2: มันจะ
0: ติ่ม
2: กระจายเต็มไปหมดเลยครับ
0: โอเคเข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
0: ๆเพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้วเนาะ
2: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนึงครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับใส่ที่เหลือลงไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
0: ็เอาออกมาตลอดเอามา
2: ถูกต้อง
0: กวาดน้ำตาลไปใหม่
2: กวาดน้ำตาลลงไปก็อยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยๆตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
0: เลยครับต้องขิงอะไรก็ได้นะ

0: ปุ๊บ
1: แช่ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยก
2: ็
0: ง่ายๆใส่ถุงนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับตัวครับ
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายในมื
1: ออ๋อ
0: นี่ครับคุณก๊อฟพอเขาเซตแล้วคุณก๊อฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไปเลย
2: อืม
0: มาแล้วก็วางไว้ในนี้

ประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก้อนเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่ลงมานี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊ะแบบโป๊ะๆถ้าโป๊ะขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารส่วนนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องฉันก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: แล้วก็แน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวิทยากันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: Happy Birthday ครับมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะ
3: ไหวไหมตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
0: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
3: ้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
3: โอเคป่ะ
1: โอ้ย
2: Happy Birthday ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
2: ก๊อปทำสิคะ
1: ก๊อปทำเกิดมาก๊อปเคยทำอาหารหรออ้
2: าวทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: เออที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
1: วันเดียว
2: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
2: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
2: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟก้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
2: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟก้องเหมือนกัน
1: อร่อยทั้งหมด
2: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ค่ะเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
2: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์อะไรคะเนี่ย
2: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า

0: แตกไหมคะ
1: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
0: โอ้โห
1: สีเป็นไงคะ
0: สีแบบเจ็บมาก
1: ชอบไหมคะ
0: ชอบที่สุดเลยค่ะ
2: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
3: ครับ
2: ถ้าเกิดอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
3: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
2: วิดพื้น
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายความว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งละ
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่
1: เทคนิคอะไรครับ
0: รวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21ครับ
0: Twenty-one 21
2: ว้าว
1: นี่21
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเน
0: ื้อ
1: ท
0: ุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับสองมือดักกวักมือเรียกสองมือดักกวักมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เอาน้ำมาทำไมเมื่อกี้ผมมาขายน้ำเมื่อไง
0: บุ้ยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
1: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเทคนิค21
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมแล้วครับเริ่มต้น
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
0: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบวยใช้ทราย
1: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: โอ้สุดยอดใช่
0: ครับผมปกติเวลาบวยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบวยเล่นยังไง
1: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
0: ใช่ละ
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช
1: ่
0: คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิค21คือ
0: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต7 7 7
0: 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 6 7หลังจากนั้น
0: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่

0: เราเคยเข้าเวทเข้ายิมและจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่อนแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึง
2: ครึ่งนึง
0: เราออกแรงส่วนนึงแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
1: อีก7
0: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
1: ครับ
0: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
1: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
0: กล้ามเนื้อจะลีน
1: ใช่แ
0: ล้วชัดเจนทนทาน
1: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
0: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
1: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเอ้ยเล่น
0: มัน
1: ต
0: ้
1: องต้องขนาดนะอย่างเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
0: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
1: ้
0: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับ
1: โอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่ไหมครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่มั้ยถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
0: ส่วนที่จะเน้นตรงนี้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ยกไป
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
0: แล้วเต็มวง
1: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
0: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
1: ครับ
0: ทำไมต้อง777ครับ
1: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็น่าที่จะ
0: เป็นอะไรค่ากลาง
1: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไทรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่มั้ยก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้นครึ่ง
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 45 6นะครับ
0: 7
1: ต่อไปอันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วย
1: มา
0: คร
1: ับ
0: เรียกเลย
1: ครึ่งอ่ะ1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่สุด3 4 5 6เจ็ดครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นที่สุด3ขึ้นที่สุด4ขึ้นที่สุด5ขึ้นที่สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาขึ้นที่สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบซอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้นถ
1: ้
0: าเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบอยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ออกกำลังกายมาระดับนึงแล้ว
1: ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหนตรงไหนกันแน่ถ้าไม่รู้
0: พื้นฐานนี่คือไม่แนะนำ
1: ใช่
0: เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
1: ม
0: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติเอาโอเคเรามีเจ็ดเจ็ดแต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอ้ตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ย
1: อ่าฮะ
0: เงี้ย
1: แล้วก็
0: มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี้
1: ยอครึ่งนึงก่อน
0: แล้วครึ่งนึงเนี่ย

0: ขึ้นก่อนหนึ่งสองใช่ครับสามสี่เจ็ดเอาลงครึ่งถึงหนึ่งลงหน่อยสองสาม
1: หนัก
0: ขึ้นสุดลงสุดเว้ยหนึ่งสองสามสี่ให้อีกเอาหกไม่ใช่เหรอ
2: เจ็ดแล้ว
0: โอเค
2: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเกรงจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงว่าสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอะอธิบายไบเซปคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไป
0: ทำงานรวมกัน
2: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอะ

0: ่อไปครับหัวไหล่ได้ไหมหัวไหล่
1: หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกประไทเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะข
0: ึ้
1: น
0: อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชลเดอร์เพรสใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: เหยียบยืดไปด้านหน้านะครับ
0: บางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อยากทำไงดีมาในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคงั้นผมทำอย่างนี้แล้วกันลองดูนะครับผมทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเอ็นผมเป็นแบบนี้นี
1: ่อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมุฟเป็น
1: อย่างไรให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้น3 4
0: ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี่
1: ครับช่วยเซฟ5 6 7ครึ่งขึ้น1 ค้างมาแค่ครึ่งเดียว2ครึ่งเดียวลงมานิดนึง3 4 5 6ขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงปึ๊บขึ้นสุดลง1มา
0: ตะเอ๋
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกที่หนึ่งให้เลย
1: สี่
0: เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้
1: มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่านี
1: ้
0: สำหรับไหล่หน้านี่ครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้าง ไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี้
1: มันยึดอยู
0: ่ท่านี้มันถูกล็อกให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมาน
0: ี่ดูแขนดูดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยโอเคโอ้โหนี่แบบตึงมากเลยทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำไม่ได
1: ้ถ้าบอดี้เวทไหล
0: ่หลัก
1: ก็ไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งอ้าวโอเค
0: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบอดี้เวท
1: อ้าวบวยไม่ลองอ่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ําหนักน้ําที่ไม่มากเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งหนึ่ง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: นี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งนึงขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจ
1: ะ
0: ระวังต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: ลำตัวตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: Beginnerคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: อเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปพี่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
2: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำเอาลองดันพื้น
2: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
2: ู้สึกถ้าไม่น่าอยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
2: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งนึง1 2 3 4 5
0: นี่หนัก
1: 6
0: มีกดด้วย
1: 7เอาอีกครึ่งนึงขึ้นสด1 2 3
2: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: 4 5 6ขึ้นสดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมา1ลงหน่อย2 5 3 4ห้าหกห้าโอ้ยเป็นยังไงบ้างเว้ยฮะ
2: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
2: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยม
1: ที่วันได้เหมือนกัน
2: ใช่นะครับ
1: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
2: ใช่
1: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
2: ได้เพิ่มตัวใหม่ที่เข้ามา
1: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
2: ้อะ
1: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เราสองคนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
1: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกับเพราะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละ
4: ตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
5: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
4: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
5: ใครวะ
4: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะ

0: ่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะ
1: ใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะ
0: คิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
2: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะ
1: ใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วย
2: ใบนี้ก็สวยอ่ะ
1: ลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเ
0: ตอะแล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮืออ่ะเก็บไปใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหรอนะ
0: ลูกจับมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งใดเหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะกะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่ฮักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนกูจะเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอะ

0: งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โหยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้มีโมโมใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: หรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดิแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณารู้จักปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความ

0: เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาอะไรก็ว่าได้ครับแต่เอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณละ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ชั่วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงครับ
0: 10ชั่วโมงเลย
2: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถแต่ตี5
0: ครับ
2: ตี5 6โมง7โมง8โมง9โมง10 11 12บ่าย1โมง2โมง3โมง
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนแล้ว
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
2: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายบ่ายก็รับก็อย่างน้อย3โมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตี4
0: โอ้
2: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี้
2: ก็เหมือนกันก็ตุ๊แบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่มั้ย
0: ครับ
2: ก็คือแล้วเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก็
0: มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี่
2: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณทักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือรับ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
1: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: หลังจากทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: นี่
0: เนี่ยคือหลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จากโรงพย
1: า
0: บ
1: าลสมมุติว่าเราใส่มาสก์ป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: แต่คน
1: จะอันนี้สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ย

0: ติดงาน
1: จะปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆแ
1: ตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีกขา
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
1: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
0: ครับ
1: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
0: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนักเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไป1ปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
1: และอย่างรวมอาชีพ
0: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยรถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
0: ครับ

0: ไม
1: ่เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยมันก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหานอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันหนึ่งเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อย24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอริยบทยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับแล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับไปขอบคุณครับได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่างเมื่ออยู่เลยนะเนี่ย

0: สำหรับฟันปลอมนะครับก็เปรียบเสมือนไอเทมที่สำคัญอันนึงนะครับสำหรับผู้สูงอายุหลายท่านดังนั้นนะครับเราควรที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟันปลอมให้เหมือนกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเราฟันปลอมเนี่ยก็ทำหน้าที่แทนฟันของผู้สูงอายุที่ถูกถอนออกไปดังนั้นฟันปลอมก็ทำหน้าที่ในการทั้งบดเคี้ยวนะครับแล้วก็บริเวณฟันหน้าเนี่ยก็จะช่วยในการออกเสียงหลายท่านเนี่ยจะเชื่อว่ารอให้ฟันหมดปากก่อนแล้วค่อยใส่ฟันปลอมซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการถูกถอนฟันไปจริงๆเมื่อนั้นแหละนะครับควรจะต้องใส่ฟันปลอมแล้วต่อให้เป็นฟันถูกถอนไปซี่เดียวก็ตามเพราะว่าเมื่อฟันถูกถอนไปแล้วฟันมันจะล้มพอฟันล้มปุ๊บปัญหาก็จะเกิดตามมาเศษอาหารติดนะครับหรือทำให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบทำให้เกิดฟันผุอะไรตามมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือถ้าเมื่อไหร่ฟันเราไม่เหลือแล้วฟันปลอมเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกกดอยู่บนเหงือกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เกิดการเจ็บเวลาเราใช้งานเมื่อเรามีฟันเหลืออยู่ฟันปลอมสามารถที่จะวางไปบนฟันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟันปลอมก็จะไม่กดที่เหงือกเราก็จะสามารถใช้งานฟันปลอมได้โดยที่ไม่เจ็บครับการใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆนะครับเราต้องค่อนข้างที่จะต้องทำการปรับตัวเข้ากับฟันปลอมใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆจะรู้สึกเหมือนคับปากเพราะว่ามันก็คล้ายๆเหงือกที่วางไปบนเหงือกของเราอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแค่ทำความคุ้นชินกับเขาข้อควรระวังนะครับในการใช้ฟันปลอมอาหารที่ใช้ทานเข้าไปแล้วเหมาะกับฟันปลอมก็คืออาหารที่ไม่มีความเหนียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาหารที่มีความเหนียวเนี่ยจะดึงฟันปลอมครับบางทีใช้งานเคี้ยวๆปุ๊บฟันปลอมหลุดนะครับอายก็มีนะครับหรือว่าถ้ามันหลุดนะฮะแล้วเผลอกัดลงอีกทีนึงทำให้เหงือกเจ็บก็ได้อาหารแข็งๆก็ถ้าเกิดกัดลงไปปุ๊บฟันปลอมหักได้เหมือนกันเพราะว่าฟันปลอมส่วนที่เป็นตัวส่วนของฟันแล้วก็ส่วนของเหงือกเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังอาหาร2ประเภทนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ในส่วนของตัวฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งดีสุดเลยคือใส่ไว้กับปากเราเนี่ยแหละนะครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับถอดควรจะต้องมีน้ำนะครับใช้ในการแช่ฟันปลอมด้วยเพราะฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งนะครับจะเกิดการบิดเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเกิดการบิดเบี้ยวไปแล้วปุ๊บก็จะไม่สามารถใส่ลงให้สนิทเหมือนเดิมได้ถอดฟันปลอมและห่อในกระดาษทิชชู่ข้อเสียมันมีครับก็คือทำให้ฟันปลอมแห้งนะครับพอฟันปลอมแห้งปุ๊บบิดเบี้ยวอีกอย่างนึงเรามักที่จะเผลอเอาฟันปลอมที่ห่อในทิชชู่ทิ้งไปซะนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บฟันปลอมให้ดีนะครับหากระปุกเล็กๆนะครับขนาดพอดีกับฟันปลอมติดตัวเราไปด้วยและอีกข้อนึงที่ควรระวังเลยก็คือว่าระวังอย่าทำฟันปลอมตกครับเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับพอพลาสติกตกลงกับพื้นหรือตกจากที่สูงปุ๊บฟันปลอมหักครับต้องทำความสะอาดฟันปลอมอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวฟันปลอมเนี่ยจริงๆง่ายๆนะครับใช้แปรงธรรมดาแต่ต้องเป็นแปรงขนนุ่มนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้คู่กับยาสีฟันเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยจะมีผงขัดอยู่จะเกิดการสึกที่บริเวณของตัวฟันปลอมได้จริงๆแล้วมันจะมีครีมที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันปลอมโดยเฉพาะอยู่นะครับซึ่งจะไม่ทำอันตรายฟันปลอมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีครีมตัวนั้นง่ายๆครับใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานจริงๆสามารถใช้ทำความสะอาดได้นะครับเรื่องของการใช้พวกสารฆ่าเชื้อด้วยอย่างเช่นเม็ดฟู่ในการแช่ฟันปลอมนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องแช่ทุกวันนะครับแช่แค่อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพื่อที่ว่าในตัวฟันปลอมเนี่ยนะครับอาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่ฝังอยู่ในตัวเนื้อของฟันเรามองไม่เห็นก็ได้นะครับก็ต้องอาศัยตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับจะมีผู้สูงอายุหลายท่านนะครับนิยมใส่ฟันปลอมแล้วก็นอนไปเลยนะครับถามว่าเรื่องนี้ผิดหรือเปล่าจริงๆผิดนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่ในช่วงกลางวันใช้งานในช่วงที่เรายังไม่ได้นอนเนี่ยนะครับมันก็จะกดทับอยู่บนเหงือกอยู่แล้วถ้าเราใส่ฟันปลอมนอนไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เหงือกที่อยู่ใต้ฟันปลอมเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้สำหรับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะครับที่อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับก็คือการดูแลเฉพาะแค่ฟันปลอมอย่างเดียวแต่อย่าลืมครับในช่องปากของเราก็ยังเหลือฟันของเรานะครับแล้วก็เหงือกของเราด้วยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทั้งเหงือกอักเสบและฟันผุได้และคราวนี้พอฟันมีปัญหาสมมุติถ้าเกิดต้องถูกถอนออกไปฟันปลอมที่เราเคยใช้ได้ก็จะกลับมาใช้ไม่ได้แล้วสำหรับการทำความสะอาดเหงือกนะครับผมก็สามารถใช้ผ้านะครับจะเป็นผ้าขนหนูนะครับหรือว่าผ้าก๊อซนะครับชุบน้ำเปล่าธรรมดานี่นะครับหรือว่าถ้าจะดีนะครับยิงน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือนะครับถูทำความสะอาดเหงือกของเราก็จะดีครับอย่าคิดว่าฟันปลอม1ชุดจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนะครับเราก็ต้องดูแลฟันปลอมเหมือนกับฟันธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับหมั่นไปพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมให้ฟันปลอมเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะ

าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะเห็นให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีชครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีชพูดง่ายคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่อง
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันผายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ย

0: ามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะและเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
0: พี่ว่าไม่จริง
1: ไม่จริงอะ
0: ฮะพี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
1: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
0: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
1: ฟังหมดเลย
0: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มาก
1: ครับ
0: อันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยโกหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
1: คุณหมอพีทก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพีทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ข
0: ึ
1: ้นไป
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
0: ตอนกลางตอนปลาย
1: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
0: ค่ะ
1: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
1: เรา
0: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ว
1: ั
0: ยร
1: ุ่
0: นรุ่นเพิ่งเข้า
1: ค่ะ
0: วัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
1: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
0: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
1: ย
0: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือ ตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี้ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างนี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่กลับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้าแล้ว
0: เครื่องนะค
1: ือโกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านนึงแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิท
1: อ
0: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: ไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธผมเลย
1: บอกแม่
0: อ่ะใช่
1: ให้เรียกแม
0: ่เด็กกว่าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
0: ่
1: แต่เนี่ย
0: ว่าพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อ๋ออีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม่ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อย เอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะ
1: okay.
0: โดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือเป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ถูกไหม
1: ถ้ายาย
0: ส่วนใหญ่ยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
1: แ
0: ล้วค
1: ุ
0: ณตาน
1: ิยามก็ค่อยเปลี่ยนแล้ว
0: ใช่สมัยก่อนเราถ้าสูงคุณยายนี่60 70ก็มีไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90คุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลยคนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: เลยนะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: อ่ะท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่เท่าอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่า วัย73ปี
0: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณนะก็พอ
1: ใช่ไหมเออนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: อะคนให้กลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
0: ้
1: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคืออ
0: ๋อนี่ตุ๊กตาสีเหลือง
1: เออนี่แหละที่ห้อยอย
0: ู่ข้างๆค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสม.เขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวเออลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
0: เดินย่อยอาหารแหละดูออก
1: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอ
1: ัน
0: ที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
1: จะดู
0: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะอาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
1: นี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
0: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงมันโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
1: ถูกต้อง
0: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
1: อ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหร
1: ือ
0: เป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
1: หลงเลย
0: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเอง ค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็ก

0: คนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งเนี้ยก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะก็โทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออาชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆแฝงของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วย
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากมันสิ่งนึงเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได
1: ้ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
0: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
0: หมายโรคคืออัลไซเมอร
1: ์
0: โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกอ๋อคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยแล้วอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะ
1: อ
0: ๋อกลับไปใหม่เดินอ๋อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็น
1: อ่
0: ะก็กลับมาใหม่อันเนี้ยคือขี้ลืมปกติ
1: ปกติเหรอฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เออเขานึกออกใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้เอ้ยเมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ทายอันนี้คือปกติถ้านึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่ okay. อันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิจะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach ไฟล์ยังไงของพวกเนี้ยก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์อ๋ออ
0: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
1: แสดงว่าไม่น่าจะใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ค่ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
1: ครับ
0: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ย จะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเอ๊ะเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมในหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไปเรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมาหรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังค์ทอนไม่ครบแต่ไม่
1: ร
0: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะงั้นของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น10-20ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาก็ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
0: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นไหม
0: คะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้
0: เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆกันยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่ง

0: การพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
1: ใช่
0: แต่มันรวมถึงทุกอย่าง
1: แรกๆอาจจะเป็นความจำเหมือนมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
0: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
1: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแพนตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
0: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
1: ู่ถ
0: ูกไหม
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
0: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
1: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
0: ค่
1: ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
0: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
1: ก็คือบางคนหูตึงเราไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
0: เพราะเกี่ยวกันด้วย
1: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
0: โอ้หรือตาเป็นต
1: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
0: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะฮะ
1: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ถูกไหมไม่เครียดนอนพักผ่อน
1: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
0: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
1: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติยังลืม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
0: ลืม
1: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้

0: ก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค่
0: ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กแม็กแม็กแม็กแม็กของเอาไว
1: ้ครับ
0: แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยามีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี้ตี้ตี้ตี้ตี้ตี้แล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังเฟกนิวส์มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีไทร์แล้วก็ละเกษียณอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงๆแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่
1: ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: สแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊คือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะว่า
0: ผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก็เลยทำให
1: ้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคน

0: ก็เจ็บสองรอบเนี่ย
1: ไม่สิเราต้องฉีดยาชาไว้ก่อน
0: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
1: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
0: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
1: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าหรือว่ากลัว
0: ซึ่งทุกวันนี้
1: ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ย

0: เจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะน่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกไม่แม
1: ่
0: นไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเน
1: ี่
0: ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้ว
1: ตรวจเลือดเจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ครับเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติ
1: ค่
0: ะการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: เป็นแล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขาน่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี่ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแรงอันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแล หมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็น

0: ชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะฮะถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ใน
0: กลุ่มก็อยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนนี้เขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: นี่พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Mike The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
0: ์
1: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
0: ะ
1: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
0: หายไปนานแล้วไม่ใช่ละ
1: ถูกเพราะเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังแล้วเต๊ดเต๊ดเต๊ดอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งนะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำสองคือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวน
0: ี้
1: เวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินหรือเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
0: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
1: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
0: ค่ะ
1: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
0: ใช่
1: ใช่เก็บข้อมูล
0: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
1: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
0: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7 โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของบ้านอาจจะเป็น11 โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขาว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา ค่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิษพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะ กินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
1: ่
0: คุณแม่ขาได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
1: ใช่
0: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
1: ้
0: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิชเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาไม่เขาล้มแล้วไม่มีใครรู
1: ้
0: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
1: อ
0: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตูค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
1: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปวายอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
0: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต์พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
1: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ถูกไหมฮะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
0: ่
1: ามันล้ำไปไว
0: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดปลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรก
1: ผิด
0: เจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุด
1: โอ้โห
0: จริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค่ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พีทเคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่ะก็คือเย็บกันอุตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากม
1: ัน
0: จริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับ
1: นะ
0: ต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้คือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพา ลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคสเลยค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก

0: น้อยมันค่อยๆข
1: ม
0: ั
1: ัน
0: บ
1: จ
0: อ
1: ะ
0: อก
1: ค่อยๆซึมหายไป
0: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
0: แต่มันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่เป็นไรเลย
1: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตคนสูงอายุตกแล้วตาย
0: นั่นน่ะสิ
1: จริงค่ะเพราะจริงๆแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้น
0: ครับ
1: ให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อ มีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
0: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
1: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
0: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะหัก
1: ใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
0: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
1: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
0: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
1: เพราะว่าอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
0: สมมติต่อให้
1: ต้องรีบซ่อม
0: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะล้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
1: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพิษต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
0: ม
1: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
1: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องจริงๆแล้วต้องดูในองค์ทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่

0: ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะฮะผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะคร
0: ับ ค่ะยินดีค่ะคุณเป้
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบโซโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะแบบที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะอาจจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต
3: ่
1: จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็คือแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 5แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ
3: ้
1: าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป๊ะหน่อย
1: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
3: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบเราก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
4: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น มานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
5: อันนี้เรียกว่ามาวาชิซิซิชอช้าง
2: อ๋อมาวาชิ
5: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับข้อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว้
2: ครับ
5: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าอยู่ได้เข้าเ
2: องหมุนอยู่กับที่
5: อยู่กับที่ใช่
6: นี่ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วปรับ
2: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
6: เหมือนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
2: ็
6: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
6: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
2: บนต้นเท้าเลย
6: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเดี๋ยวแล้วก็พลิกม
2: ือ
6: ลง
2: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
6: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
2: ลงไป
6: หนึ่งสองสามสี
2: ่เจ็ดแปด
6: เอ็นหนึ่งสองสามสี
2: ่ห้าหกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ํา
6: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ําก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกําลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
2: ็ทำไมต้องเก็บคาง
6: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
2: อาจจะเจ็บตัว
6: ใช่ค่ะเตรียมเริ่มหนึ่งนับด้วยสองสามสี่อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างรูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
2: กลับมานี้
6: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
2: ชิโกะ
6: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างนี้ค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
2: ้
1: ข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
2: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปไงครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึตะลิ
1: บูสึตะลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
1: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
2: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเต้เวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเงี้ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายนะครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาสนับฮักกิโอตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาฮักกิโอตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะลักกตะลักกตาตะลักกตะเล่ฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญ

0: ในการตัดสิน
1: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2 อย่างก่อนคือซูมิบหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุสนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุสนะโยกุสนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
1: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆที่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติทีซีเกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาบพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: ครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่า

0: ่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
1: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
2: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกำลังกายมันน้อยลงมากเราก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้
0: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆเลยมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเวียงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่จะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคาเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคาเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็งมักจะกลัว
0: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดนะก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้าง
0: ร
2: ังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก

0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
1: ครับครับอยู่บริเวณ
0: ขั้วจุกตรงนี
1: ้ใช่ใช่บริเวณขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของไวรัสสืบพันธุ์สตรี
0: ครับ
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละ
1: ใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรงจุก
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
1: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นฝอยเนี่ยก็คือทนทั่วไปคงตัดเฉพาะฝอยเล็กๆออกแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากคำนวณให้หายตีกรอบออกกว้างซึ่งถามว่าได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันฮะคนไข้หายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
0: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
0: ครับ
1: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุต
0: ร
1: เป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได
0: ้คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
1: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
0: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
1: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก่อน
0: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
1: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
0: อาจจะยังเพราะมีส่วนสำคัญ
1: เรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
0: ครับแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายผู้หญิง
1: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆยังอยากจะมีลูกอยู
0: ่
1: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
0: ี
1: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเออลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
0: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
1: ่
0: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
1: ้
0: อาจจะมีลูกได
1: ้อาจจะมีโอกาส
0: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
1: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
0: ตัดปากมดลูก
1: แบบถอนรากถอนโคน
0: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
1: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซน
0: ครับ
1: เราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลานึงมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
0: ่เอาส่วนนี้ออกไป
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
1: มาต่อกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
1: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ุ้ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆ
0: ครับ
1: แล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมาก แผลไม่สวยเสียเลือดมากปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
0: ส่องกล้อง
1: การผ่าตัด
0: เล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
0: อุ้ยเล็กมากนะครับ
1: ครับประมาณสัก3ถึง4รู
0: ฮะ
1: ครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได
0: ้ครับ
1: ครับ

0: ครับ
1: เส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่า
0: ครับ
1: สามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
0: ่
1: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
0: ้
1: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
0: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
1: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 3-4 วันก็อาจจะกลับบ้านได
0: ้พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
1: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
0: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภาพขยายบนจอ
1: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
0: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาตอนหมอทำงานเนี่ย
1: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
0: นี่สำคัญ
1: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
0: ครับ
1: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
0: ครับ
1: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
0: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ
1: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่า
0: ครับ
1: เสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่า
0: ครับ
1: แต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
0: แต่ว่า
1: เม
0: ื่
1: อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
0: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
1: แผลเล็ก
0: ใช่ไหมฮะ
1: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
0: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
1: มีด้านดีๆอยู
0: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
1: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
0: ่
1: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก
0: ็
1: บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
0: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ
1: ยังคงอยู่
0: เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
0: ใช่ครับ
1: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อย
0: โด
1: ยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90% เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
0: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
1: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
0: ครับ
1: ครับ
0: เท่านั้นนะฮะ
1: เท่านั้นครับ
0: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่อ่ะมันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอ
1: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
0: เป็นความเชื่อของเรา
1: เป็นความเชื่อของเราสม
0: ั
1: ยก
0: ่อ
1: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
0: ๆ
1: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมดแล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได้โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
0: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
1: เฉพาะขั้นที่1
0: แบบนี้เนี่ย90-90% หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นนะฮะ
1: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
0: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
1: มันตัดมันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอด
0: ก็
1: ดี
0: ก็ไม่ถึง
1: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้มันต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
0: ถ้าลามไปอวัยวะ
1: ใช่ใช่
0: ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็
1: แทบจะไม่มีข้อเสีย
0: แล้วก็มองเห็นในข้อดีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แถมมีลูกได้อีกด้วย

0: ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
1: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
0: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
1: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราษฎร์ที่แรก
0: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
1: ตอนถึงปัจจุบันนี
0: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
1: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่า ไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะ
1: ครับ
0: งั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
1: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงที
0: ่
1: ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
0: ครับ
1: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
1: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร
0: ้อย
1: คร
0: ับ
1: ได้ประมาณ 70%
0: ครับ
1: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
0: ครับคือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
1: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
0: เกือบศูนย์เลยนะ
1: เกือบศูนย์เลย
0: แต่ถ้ามี
1: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลูกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
0: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
1: ก็อาจจะมีส่วน
0: อา
1: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนก
0: ันอ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
1: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้นะฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
0: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
1: ใช่ฮะ
0: นั่งรอ
1: เข้าใจ
0: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
1: ใช่
0: ไหมฮะนี่ฮะมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทย
0: ค
1: ือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่มาหาหมอสูก็รอจนมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงฮะเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลมันก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราษฎร์เพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีต อาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ข้อ1ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแต่ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
4: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
6: เอามาเร็ว
7: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
7: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
7: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่เข็นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแ
3: ล้วปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันน่ะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในชั้นหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าดูแลของทีมแพทย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับอีกในกรณีหนึ่งก็คือในช่วงของการให้เคมีบำบัดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: เราลองยืนนะครับเท้าข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างนึงอยู่ข้างหลังนะครับวางให้เต็มฝ่าเท้าอันนี้เราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปนะครับข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินใบเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่ขาด้านหน้านะครับตัวตรงเท้านำเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้แหล่งคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับหายมือเข้าหากันนะครับก็มือโอเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี่เราก็อยู่ประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะคุณพิมพ์เป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: โอเคครับ
0: ได้นะก็จ็อกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ำหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอาจจะการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมันอาจจะมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผักขึ้นเราผักทีละข้างนะครับด้านขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆฟอนเราก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะครับใหม่ๆก็อาจจะทำประมาณสัก 6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดยืดขึ้นนะครับขึ้นไปด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับหนึ่งนะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มใบเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือยางนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบีบตัวไปด้านข้างนะครับกลับมานะครับบีบหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายแล้วนับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ 6-8 เที่ยวคราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ค่อยๆขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับมือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดพลิกมือหงายนะครับลดมือลงนะครับว่าข้างลำตัวลองทำประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพิมพ์มุนแซมเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
2: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลยแต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ว่าทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
1: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เป็นการออกกำลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กำลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ในเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความกังวลในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทำให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: แล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับผมกำลังขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ย

0: อาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่
0: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นวันพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live เนี่ยอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีกหนึ่งท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาภัพสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมียวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมียว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์ครับเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของ Rama Channel นะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเราเนี่ยพอทำครบปุ๊บเนี่ยนะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดหนึ่งนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
2: ต้องรีบเลยนะ
0: ต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
4: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสสิมาจารักพนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
5: ก็ฉีดต่อเนื่อง

0: ไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อแค่หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนใช้ชีวิตเลย
0: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่
1: คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ยอมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์นะฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
3: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
3: ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: จำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
2: กำล
3: ัง
2: อ
3: ัปเดตเลย
2: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
3: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
2: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรืออย่างผมอย่างอาจารย์อย่างนี้
3: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็

จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง

0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ย ก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
0: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มนี้ก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คนะคะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัสอ
0: ย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
1: ครับอย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะและกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
0: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
1: ฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนมีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่านัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
0: คือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
1: ค
0: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงจริงไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิด มันติดยากกว่าติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่ง

0: งนี้มันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
0: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
0: ใช่ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
1: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
0: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย อันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้ว ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
1: สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราไปสัมพันธ์กันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด-19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
0: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ใช่ก็คือสักจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริง
1: ๆ
0: นะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพราะว่าจะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: เหลือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านก็ยังดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซีโนแวคจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดนฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมฉีดครบสกุลเลยนะ
0: ใช่จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มิวเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ย
0: นะคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของ

0: ซีโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธ
1: ุ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมตินะฮะสมมติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมียวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีโรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาเท่าจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน
1: สาม
0: ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยตัวสายพันธุ์มันจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก
1: ็
0: คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้คร
1: ับครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเหมียวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเน
2: า
0: ะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
1: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
0: ์ค่
2: ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตาม

0: วมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินเราก็ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
1: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หมอบอกว่าแบบตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
2: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันนะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
2: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
0: ค่ะ
2: คุณเตยนะฮะวันวิสานะท่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
2: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
1: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
2: ก็อาจจะมีแล้ว
0: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
1: ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
2: นะฮะแต่ของเราเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่จะเข้ารับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็
2: ม
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลย
2: ขอให้ไปฉีดซะ
1: แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
2: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
0: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2 เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะ

0: แล้วก็เป็น mRNA ไหมณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะค่ะ
1: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมียวฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: อืมเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
0: ีย
1: น
2: ใช่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
2: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
2: ครับครับ
1: คุณ I am Paul ฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคติดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: อืมนะครับคุณเล็กรับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงจริงไหมคะ
2: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเหมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเหมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้

0: ำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วแล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
1: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
2: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
1: ใช่ใช่ครับคือโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
2: ับ นะครับขณะที่อีกท่านนึงเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
1: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
2: 6เดือน
1: 6เดือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
2: ครับ คุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนหนึ่งเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
2: น่าเดาว่าใช่ฮะ
1: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ก็อันดับแรกต้องก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ๊สามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมาที่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
2: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่

0: ม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องกัน
1: ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
0: อืมครับไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกณฑ์ในภาระผู้หญิง
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
0: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณณัฐริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกันคร
1: ับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
0: ก็คือรอตุลาก็ได
1: ้65ใช่
0: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับ
2: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าอ่ะคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอ่ะอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอ่ะค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ๆ
0: แต่จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยอ่ะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
2: เมษา
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
0: ้เซตของ
1: เรา
0: ใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
0: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงจริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
0: พฤษภาพิจารณาปีนี้แล้วปีหน้าใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภาพิจารณาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
2: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อะค่ะ
0: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
1: คร
0: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
1: ก็
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับครับ
2: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ใช่
2: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
0: ใช่
2: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
0: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
1: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซีโร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนแล้วก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ใช
2: ่
1: ตรงนี้มันจะเป็น
2: ซึ่งสำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตนึงเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีด

0: พฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะค่ะ
1: อืมครับนะฮะอ๋อคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ATK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATK แต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
2: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK คือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก็คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
1: ้
2: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได้ง่ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
2: ใช่จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเวลาเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
1: อืมนะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตัวยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
2: ไม่ครับไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าเป็นโควิดนะฮะ
2: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: ครับคุณเชษฐ์ฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าใช่ต้องกันแค่3สายพันธุ์นะคร
2: ับเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี 2A 2สายพันธุ์ B 1สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A 2แล้วก็ B 2ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกเนี่ยวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได
1: ้มีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
2: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
1: ครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
2: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต
2: ่
1: ถ้าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมไปฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
2: 4
1: ได้เลยนะฮะ
2: ได้ครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
2: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทาง

0: เลือดปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทําให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นําไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกําลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอค่อยๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบทุกเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอด
0: ไม่ได้มีปัญหากับปอดถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับใน Facebook นะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวกแอสตราเซเนกาของโควิดหรือว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะฮะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ย
0: ก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
1: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาลงที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงทันนะ
0: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
1: สำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมียวด้วยมาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ่น
1: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเริ่มกำเริบอีกด้วยนะครับ
2: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
0: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชั่น X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: นะอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นทีนี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยแต่ละวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
2: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยพวกเขาควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันจะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึง

0: พรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
2: ครับถูกต้องคร
0: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไปได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
0: อ
1: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
0: ์
1: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะ
0: ครับ
1: ก็คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
0: ถึงเวลาที่ต้องไป
1: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติมีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
0: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
0: ไม่พอล่ะทำไง
1: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
0: ครับ
1: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
1: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
0: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมชายหญิงก็ว่าแบบเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: สมมติเกษียณ55
1: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
0: จะอยู่อีกสัก20ปี
1: ถ
0: ึง75
1: ถึง75
0: ครับ
1: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้าน
0: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
1: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
0: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
1: 10,000 บาท
0: 10,000 บาท
1: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
0: 120,000 บาท
1: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
0: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: 2ล้าน4
1: ใช่2ล้าน4ครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็2ล้าน4บวกกับอีก
0: 1ล้าน
1: 1ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้าน4ใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
0: ้พอจะเกษียณได้
1: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
0: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องต้องการ3ล้าน4ใช่มั้ยอาจารย์สมมุติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
0: ครับ
1: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเ
0: งินง่ายๆเลย
1: 340
0: 340เก็บให้ได้
1: ใช
0: ่ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 340,000
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอาแบบว่าชัวร์ๆก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะ กะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปแล้วก็อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
1: ใช่ครับ
0: จากแหล่ง

0: อื่นๆถูกไหมครับแต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ครับ
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกัน
0: ซื้อประกัน
1: ซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ

0: ถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนแม่งจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
0: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกแฟนวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ที่เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี้
1: งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSF
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เขียนว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื้ออ
0: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแ
1: ล้วก็
0: ซ
1: ื
0: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยากขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยว

0: ผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะ market cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่มั้ยเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีเงี้ยใช่มั้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเง
1: ี้
0: ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม้คุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อแล้วไม่ข้อดีเหรอ
0: ใช่ใช่เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับ
1: อืมครับ
0: ซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30นะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณอดีตเขาต้องดูฮะ มันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่แย่แย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าในทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยหุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระขังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสะเกดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงาน

ของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอวอร์ดโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน

ในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอราชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอ
3: ยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
4: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
4: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา

0: พอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
6: เอามาเร็ว
7: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
8: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหืม
8: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
8: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
8: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
7: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
7: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
8: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
4: บ่แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล
4: ้วปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: คนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30 เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซีโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลาย10 ปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมี เรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวทเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คื

0: นี่เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะ
1: ก
0: ็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วย ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะ ฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีก
1: วงจรที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวทอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
1: คะ
0: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะเราพบคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
1: คะ
0: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
1: ะ
0: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับ
1: จน
3: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน

0: ก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้พื้นที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำไงที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว
1: ่
0: าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: เหมือนเป็นสังคมเป็นเขาที่เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ยคือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพินภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้แล้วจากกันว่าเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุย

0: มีกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาจสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันตะวันที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือ

0: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
0: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันๆนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดนิวิความคิดแปลกๆปาก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาถ้าเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวทไร้บ้านนะคะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วย
1: ค่ะ
0: ที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
0: ้
1: โรคจิตเวทหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวเลยไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกคันเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ย

0: อีตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วเร็วเร็ว
0: ประชุมอีกแล้ว
1: ห
0: ั
1: วหินาดิ
2: สังเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยอะไรปกติหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูในกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีคร
4: ับ ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
5: ทำอะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหม
4: เดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
6: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
4: อ่ะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
6: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมจริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
6: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
6: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็นสองสาเหตุคือหนึ่งเนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่สองเนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
6: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้าไม่ไปทำความสะอาดเองก่อนเนี่ยมานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
6: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
6: ปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้หนึ่งวันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
7: มีเซช
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับเออไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
6: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: เออหาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
4: ่โอเคปะปะปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ
1: นำเลยครับยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: เลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนะแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: บางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ปีหลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
0: ครับ
1: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุอย่างไรนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากส
0: ัง
1: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่า
1: เด
0: ิ
1: มซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
0: ่ได้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นรำคาญ
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
0: ครับ
1: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
0: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะ
0: สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ที่จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆ
1: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
0: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
1: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
0: ก็มีผลนะคุณหมอ
1: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกิน

0: ไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไป
1: ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าม
1: ีผลมาตรงนี
0: ้ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
1: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
0: เราอาจจะต้องหนึ่ง
1: ต้องทานยาไหม
0: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
1: พฤติกรรม
0: พฤติกรรมก่อน
1: พฤติกรรม
0: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
0: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพอะฮะ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
1: ็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: หมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆคนนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อเสพหรือกล้ามเนื้อเสพเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
1: ยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปอย่างนี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังก็จะปวด
1: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างนี้คุณหมอ
0: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
1: มันสบายแค่ตอนนั่ง
0: มันสบายแป๊บเดียว
1: พอ
0: น
1: ั่
0: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
1: 90องศาน
0: ะครับเจ็ดราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
1: ่ครับ
0: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
1: ะครับไม่ต่ำลงมาก
0: ไม่ต่ำเกินไป
1: ไม่สูงเกินไป
0: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ 10-20 องศา
1: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
0: เ
1: กี่ยวกับพวก
0: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
1: เหรอฮะแล้ว
0: ม
1: ัน
0: หย
1: ุ
0: ดไม่ได้
1: แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
0: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
1: นะฮะ
0: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
1: ช่วยผ่อนคลาย
0: ด้วยตัวเอง
1: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้บ้าง
1: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
0: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอะไรเงี้ยหมอ
0: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเรา

0: ทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
1: มีผล
0: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
1: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆ เรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอ่ะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: ก็รู้สึกเหมือนกัน
1: รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอ่ะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืน
1: เ
3: ลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของเราต่อก็เป็นท่าฟิตพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมออ ่
3: านี่เอาไม่ใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นต้องพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดกราฟอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือก็เริ่มท่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยัน

0: มือแล้วก็เข่าเป็นท่าคลานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
0: เสร็จแล้วก็สลับการ
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
0: แล้วก็สลับการก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะสามท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
0: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ใช
1: ่ค่ะ
0: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะปกแห่งมาเลย
1: โอ้โห
0: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
1: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
1: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็

0: ากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
0: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูงมันง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
0: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะกว่าเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
0: ใช่ไห
1: ม
0: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
0: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ body shaming นะคะแต่ body shaming ก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะ body shaming อะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆว่าบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ก
1: ็ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่ใช
1: ่ไหมครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
0: หล
1: ายหลายคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายหลายคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจาก body shaming อยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุก

0: เคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกนะคะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอ่ะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
0: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
0: ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะ ในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
0: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได
1: ้
0: ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
0: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่
1: ม
0: ีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟรับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
0: เออมันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบอ่ะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
0: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
0: นั่นนะคะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะค
1: ือ
0: ตรงนี้แหละที ่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับ

0: 90ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมค
1: ะ
0: ในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนนึงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
0: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆโกรอัพนะคะแล้วเซลล์เอสตีมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะ มันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
0: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลฟ์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขา ถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์อ่าจริง

0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลัง move ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: metaverse
1: ทุกอย่างจะเป็น metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: body shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรง
1: เรื่องอื่นวิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะ
1: จ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองใช้บันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
0: ิน
1: ั้นถ้าเราเคยถูกรักม
0: า
1: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการเรียนใหม่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทําให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอตินพวกกะหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเมล็ดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาโวนอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซนินแอนโทไซนินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกะหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ 6-8 ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผม

0: พื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พลังขึ้นเตาสถานฟ้า
1: โดมิตะเวอร์ชันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่วนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่วนไม่ต้องเลยนะ
2: เมื่อต่อยครับทีนี้ขอฟิสเซอร์รันมาแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังีครับ
0: โอ้ห้าตัวเลยนะ
3: นี่นี่นี่โอ้สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ต้องรวยมาพอดีเลยพี่ผมก็เลยจะกลับเลยเนี่ยโอ้ยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยโด
3: นไม่สงสัยคนแก่เลยดีแพ้วมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หน่วยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
3: โอ้ยน่าต่อยค่ะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
5: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
3: ครับนักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
2: ฟิสเซอร์นิดนึง
3: นักต่อยตามผมมาเลยค่ะ
0: เฮ้ยต่อคนมานี่ที่ไปแล้ว
2: ฟ
0: ิ
2: สเซอร
0: ์โ
3: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหนุ่ยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
3: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ตาต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงของผมเลยอ่ะ
6: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
3: ได้
4: ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงน้องต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
4: ก็เลยเอ๊ะน้องต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
3: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้องต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9นี่มันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องภาพเสียงจะบี้พอมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ก็ประมาณ

0: 10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้แล้วเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี
1: ่
0: ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
1: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
0: ตั้งแต่ปี55ครับ
2: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับ
0: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
1: ้
0: ก็ออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
2: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
0: พวกซูเทคพวกนั้น
2: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
0: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงถึงขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกหูดิ้นตะดีตะเหลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิมิคอร์ดนะก็ไม่ขึ้นไปทานเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวี่ไปเลยหลอดลมมันวี่ไปเลยนะครับ
2: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
0: อันนั้นยังธรรมดาครับผมใช้สูตรเข้าคอเพื่อขยายหลอดล
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะนี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
0: ใช่จากความเย็น
1: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
0: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมมาเป็นนักพากย์เนี่ยและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วยมันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอ้าปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
2: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
2: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
0: ครับ
2: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
0: คุณหมอก็วิจัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วการรักษาหืดหอบครับ
1: ที่น้าต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของน้าต่อยยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
1: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
0: เขาก็ดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นก็ปรับผม27องศา
2: แล้วตอนนี้นะต่อยก็ยังทำงานพากอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังทำงานพากอยู่แต่ไม่มากนะครับ
2: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจนะต่อย
0: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
1: ค่ะนอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วนะต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
0: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากฮะเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าค่ายาเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยนะครับ
2: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
0: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล
1: ้
0: วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเทปออกเทปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเทปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนนึกถึงหน้าโจซิงฉือดิแต่คนนี้ผมภาพคนแรกนะของเมืองไทยโจถือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเทปอุ้งหญิงสบายดีเหรออู้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับเสียงโจซิงฉือ สมัยเนี้ย
1: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถพากได้แล้วเวลาที่พากเราก็พากได้ยาวๆหรือต้องหยุดพักอ่ะ
0: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้าไม่มีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะ

0: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวคุณหมอครับ
3: ต่อยไปตี
0: อย่างที่ณต่อยบอกว่าณต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ณต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
1: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
3: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยถ้าวิ่งบางทีวิ่งเร็วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะ
4: คือเป็น
3: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนจุดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
4: ผมสองอย่างคุณหมอวิจัยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่ไหมครับก็บอกหมอบอกน้องต่ายต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช่ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
3: ไร้ฝุ่นบ้าน
4: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากมากครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีแล้วนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักนึงก็ปลายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
3: ไรฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อภูมิแพ้สามอันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับสองคือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับสามนะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยที่แต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
3: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
0: ม
3: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาไขหลอดล
0: ม
3: อันที่2คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
1: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
3: ครับ
1: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
3: คือจริงๆ exercise หรือว่าออกกำลังกระหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้นักแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปาก
4: พู
3: ดลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
0: ้
3: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10ถึง15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ระลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
4: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
3: ้ครับ
4: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
1: วิ่งกับพี่ตูนเลย
4: ตูนวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
3: ครับ
0: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงง

0: จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช้ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับ
1: ค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: ครับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเป็นคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
2: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันไม่เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่นๆแต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6 เดือนก็บอกว่าเอ๊ะนมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนแต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาตอมเอง
1: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
1: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันครู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลอธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
3: คุณหมอครับ
5: ครับ
3: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา14-15เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก50-60เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
3: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
6: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
1: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม
3: uh-huh.
0: แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค uh-huh. ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช่ยาพ่นรักษาเลยเนี่ย
1: uh-huh.
0: คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ uh-huh. แต่ว่าถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
5: uh-huh.
0: ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
3: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
0: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไหมเราโยนปัญหาไปที
2: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนบิตะผม
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: ก็เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีวิตไปแล
0: ้
2: วเสียชีวิตไป2 ปีแล้วครับ
1: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะ
2: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจ้วนแล้วสะอาดมาก
1: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
7: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
8: โอ้โห
9: หมวย
8: ไปไกลมากเลยอะ
7: แม่ใช่แล้วครับ
9: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
7: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
7: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
8: ไม่ได้ไปเมืองจีน
7: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
3: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
7: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
3: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
7: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าน่าอยู่จังหวัดไหนครับ

0: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
1: เออกาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
0: ใกล้มั้ย
1: ใกล้ใกล้ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
1: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
0: ๆได้มุกไปถึงไหน
1: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจวนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ
0: ครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: คุณลุงสุเทพครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สมัย
1: ก่อนนี้มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีและสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะครับ
0: ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนครับ
1: แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านจัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะ
1: ครับเดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจ
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันว่ามีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโต
0: ๆ
1: ไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่ครับ เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25 บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที่
0: ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5 ปีเราคิดว่ารออีก5 ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม

0: ทพครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับ ครับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: ครับ
1: ครับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอ

0: คุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
2: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
1: น
0: ั
1: ่นสิ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
2: โอ้โหเนี่ยแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
1: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: อร่อยทุกอย่างเลย
2: อร่อยทุกอย่างเลยครับ

โกดจุฬาลัมพาฟ้าทลายโจรกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19ที่เรากินกินกันอยู่หรือว่าได้ยินมาเนี่ยมันป้องกันโควิดได้จริงๆหรอแรกเลยนะคะซึ่งคนเชื่อว่าป้องกันได้ก็คือการกินโกดจุฬาลัมพาค่ะจริงๆแล้วหมอบอกเลยนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เจ้าโกดจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งคนนิยมนำมาต้มแล้วก็ทานกันนะคะหมออาจจะไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุหรือว่ามียาใช้เป็นประจำนะคะเช่นยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดบางตัวนะคะอาจจะมีผลกับยาตัวนั้นเพื่อลดปริมาณยาหรือว่าเพิ่มปริมาณยาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมุนไพรอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะสามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะมาดูอีกความเชื่อนึงนะคะการกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19 หมอเขาบอกเลยนะคะว่านี้อาจจะไม่จริงค่ะบางคนเนี่ยเชื่อว่าพอกินขิงเข้าไปเนี่ยตัวมันก็จะร้อนโดยเฉพาะขิงสดหรือว่านำมาต้มน้ำขิงมาทำผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการกินทุกวันเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีหลักฐานเลยว่ามายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโควิดหรือฆ่าเชื้อโควิดได้อย่างไรค่ะสมุนไพรอีกตัวนึงนะคะซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือฟ้าทลายโจรนะคะมันป้องกันได้หรือไม่นะคะที่แน่ๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะสำหรับคนที่ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิดเป็นประจำนะคะมี3เรื่องที่หมอจะขอเตือนนิดนึงนะคะก็คือ 1. ค่าตับค่าไตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะแย่ลงนะคะจากการที่เจาะเลือดดูอันดับที่2นะคะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากินยาต่อเนื่องเช่นยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเลือดแข็งตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวแอนโดกราไฟซึ่งอยู่ในสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะจะมีผลที่ทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นเพราะว่ามีผลกับตัวยาเหล่านี้ได้ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่ต้องระวังก็คือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ซื้อยาฟ้าทลายโจรที่ได้รับมาตรฐานอย.นะคะเอามากรอกเองมีแคปซูลหรือว่ามีการปั่นผสมอย่างเงี้ยนะคะเชื้อราขึ้นหรือว่ามีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหมออยากจะให้ระวังไว้ค่ะค่ะ1คือกินอาหารที่สุกสะอาดค่ะ2คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ3กินปริมาณที่เพียงพอนะคะไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปนะคะอันดับ4ก็คือเวลาเรารับแพ็คเกจอาหารมานะคะเราแนะนำให้ล้างมือก่อนเปิดแพ็คเกจอาหารนะคะแล้วก็เอาอาหารออกมานะคะแล้วก็ล้างมืออีกครั้งนึงตัวการกินอาหารด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการติดโควิดนะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะย้ำเลยนะคะว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำและสบู่แล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% เป็นประจำนะคะจะทำให้ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้อย่างดีเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริ

ริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่เท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าแต่การทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้กับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำร่วมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้า

0: งั้นมันจะรักษา2 อย่างก็คือ 1. ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลีฟแล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
2: คือรุ่นแรกมันเป็นมันถอดออกได้เลยนะครับเปลี่ยนเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
3: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดินเองปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือ เครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่คนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่กล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่นว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บมากกระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าโอเคดู

0: มีการ
1: มีพัฒนาการ
0: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
1: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
0: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
1: ไม่ได้ไป
0: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
2: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบครับประมาณ3ขวบครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับน้องอยู่นี่เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ดู
3: เก่งที่สุดเลย
2: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
3: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
2: เล็กๆใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาที่ใหญ่อะค่ะโอเค
4: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
2: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
4: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
5: ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาติดตื้นบนดาดฟ้าจาก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียเป็นหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่อะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมก็คงตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุกหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามอันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
6: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าก็จะลากพื้นซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
7: พอยกส้นมันจะกระตุ้นถ
6: ้
7: าพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
6: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
7: งั้นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
6: ครับ
7: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3 วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าว

0: มันจะไม่ถึง3เมตรอยู่แล้วคือเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มอีกครั้งตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
1: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้ไหมลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
0: ช่วงนั้นแรงลงส้นอาจจะปลายลง
1: ข้ามไปข้ามไปปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูก
2: ปลายเท้าถ้าถึงยุค
1: รู้สึกมันเป็นไงตึ๊บตึ๊บ
3: แบบว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
1: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
3: แล้วมีครั้งนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยค่ะ
1: ดีลูก
3: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเองจะหายไปคนเดิมแล้ว
4: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
3: เคยครับ
4: เหนื่อยไงครับ
3: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขณะพ่อไปนั่งที่หออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดข้าววันไหนวันหนึ่งผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะเอาเหมือนจะเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิทินชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
1: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้
3: ตาเนี่ยอาจารย์แค่แบงมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยนะว่าเออรู้สึกว่าเออเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งลำเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

างการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช
1: ่โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: Oh,
2: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับ okay. เพราะนั้นเราเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่า ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: Food
1: Choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิต
1: okay.
2: แล้วก็ดิสคัทกันมาอย่างนานแล้วครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
2: จริงๆถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะแล้วก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
2: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
1: อ้าว
2: จริงๆครับปกติก็แม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
1: okay.
2: แล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า
1: okay.
2: 6 โมง 7 โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยละมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
1: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
2: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
1: จริงๆต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษ

0: อาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดงั้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได้คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: คราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างนี้คนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาจะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า อันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทำ IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อ่ะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้านะครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
0: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น 11:00 นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึงอันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส่วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเค
1: ถ้
0: าเป็นผมแต่อกไก่กับไข่
1: ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอ่ะอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่อะไรใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมเลยใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ได้ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค่ะ
1: ท่านผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้อ
1: ย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดี
0: ไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
0: จะเศร้านิดนึงละ
1: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: okay.
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอันนี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมอ่ะถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะ

0: ไฟเบอร์เพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
1: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
0: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
1: โอเค
0: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
0: อืมใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคป่ะ
0: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหม
1: โอเค
0: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
1: โอเค
0: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
1: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่
0: ม
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึง
0: อ
1: ันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
0: วง
1: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
0: มีเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
1: อ๋อใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
0: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นไงบ้างครับต้มเลือดหมู
1: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
0: อ
1: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
0: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
1: ค
0: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานๆที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นตำหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็พริกหนึ่งช้อน
0: ใช่ฮะ
1: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
0: ัน
1: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่มั้ยคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตด้วยก
0: ็
1: อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับบางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
1: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
0: ัน
1: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหรือไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
0: า
1: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
0: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
1: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10 โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยง เราไม่กินอีกทีนึงบ่ายๆเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
1: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคอนด้วยแล้วก็มีพวกไส้กรอกอีกใช
0: ่แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
1: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
0: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
1: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพี่เลือกขนมปังละอย่างนี้ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
0: ่ใช่ครับ
1: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
0: ้
1: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟรกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟรกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
0: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
1: อ
0: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบรีออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเพิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
1: มองหน้าเชฟกันนะพอบรีออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
0: บรีออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
1: บรีออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเพิลขาวบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
1: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
0: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
1: มากแล้วเย็นด้วย
0: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
1: กลิ่นจะดีขึ้น
0: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมและขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
1: บด
0: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
1: ับ แต่มันไม่อร่อยดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
0: ใช่ครับ
1: มันต้องปรุงยังไงดีครับ
0: ปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
1: ม
0: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอดีบวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
1: ใช
0: ่มั้ยครับ
1: ทําไง
0: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ย1แผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วฮะหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทําเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีมั้ย
1: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คําว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่มั้ยคะชนิดนึงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเครื่องเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่2คือนัตโตะทําจากถั่วทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
0: ค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
0: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นใช้เท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยป รับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
0: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอ

0: ษด้วยใช่ไหมครับ
1: ขออาหารจีนแล้วกัน
0: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
1: โอเค
0: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
1: ถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ่าเช้า
0: อันนั้นอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
1: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยอาจจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้ง
0: ๆ
1: ถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
0: ถูกครับถูก
1: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
0: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
1: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
0: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
1: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
0: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
1: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
0: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทําให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนน่ะเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ํามันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ําใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทําเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเงี้ยครับเราก็จะกําหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ํามันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ําที่เหลือเข้าไป
1: โอเคเราเติมน้ําได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทําที่บ้านละ
0: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
1: okay.
0: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
1: เติมหมูไป
0: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: า
1: เติ
0: มแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
1: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
0: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
0: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือซื้อของแล้วฟรอสเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับถามว่าทำได้ไหมครับ
1: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
0: ครับ
1: กับอันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
0: ถูกครับ
1: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดๆก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่สองก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
0: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
1: ่
0: อนว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
0: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast

0: ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
2: มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหดินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งพอเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่จะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งได้ปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู่
0: ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็ง
0: ครับ
2: มักจะกลัว
0: ใช่ๆๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดนะก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้าง
0: ร
2: ังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
0: อยู่บริเวณขั้วจุก
2: ใช่ใช่จะเป็นขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของวัยสืบพันธุ์สตรี
0: ครับ
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: ใช่จริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเหรอ
2: ใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรงจุก
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
2: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นไฝเนี่ยก็คือทนทั่วไปคงตัดเฉพาะไฝเล็กๆแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากทำให้มันหายตีกรอบออกกว้างซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันครับคนไข้หายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์90กว่าเปอร์เซ็นต์
2: ถ้าในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
0: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
2: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
0: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
0: ครับ
2: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุต
0: ร
2: เป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้
0: คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
2: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
0: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
2: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก
0: ่อน
2: ที
0: ่ต้องทำอย่างนั้นตัดหมดเลย
2: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
0: อาจจะยังอ๋อเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายของผู้หญิง
2: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆเนี่ยอยากจะมีลูกอยู
0: ่
2: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
0: ี้
2: บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเออลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
0: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
2: ่
0: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
2: ้
0: อาจจะมีลูกได
2: ้อาจจะมีโอกาส
0: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
2: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
0: ตัดปากมดลูก
2: แบบถอนรากถอนโคน
0: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
0: ับถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
2: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซนเราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลานึงมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
0: ่เอาส่วนนี้ออกไป
2: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
2: มาต่อกัน
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
2: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ุ๊ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
0: ่
2: ๆแล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวยเสียเลือดมากป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
0: ส่องกล้อง
2: การผ่าตัด
0: เล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
0: อุ้ยเล็กมากนะครับ
2: ครับประมาณสัก3ถึง4รูครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
0: ครับ
2: ครับ
0: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
2: ึ
0: ง1เซ
2: น
0: แต่ในแต่ละรูใช่ไหม
2: ใช่ครับในแต่ละรู
0: 3ถึง4ร
2: ูประมาณสัก3 4รู
0: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
2: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
0: เป็นเครื่องมือเล็กๆเหมือน
2: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
0: ครับ
2: สามารถที่เราเห็น อวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญ
0: ค
2: เส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ย การตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
0: ่
2: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได
0: ้
2: แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
0: ้
2: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
0: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
2: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ3-4วันก็อาจจะกลับบ้านได
0: ้พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
2: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
0: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ภาพขยายบนจอ
2: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
0: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาตอนหมอทำงานเนี่ย
2: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
0: นี่สำคัญ
2: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
0: ครับ
2: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
0: ครับ
2: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
0: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงนะครับ
2: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
0: แต่ว่า
2: เม
0: ื่
2: อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
0: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
2: แผลเล็ก
0: ใช่ไหมฮะ
2: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
0: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
2: มีด้านดีๆอยู
0: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
2: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
0: ่
2: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก
0: ็
2: บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
0: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
2: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
2: ได้ตามปกติ
0: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ๊ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
0: ใช่ครับ
2: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อย
0: โ
2: ดยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90%เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
0: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
2: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
0: ครับ
2: ครับ
0: เท่านั้นนะฮะ
2: เท่านั้นครับ
0: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่มันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้ไม่รู้อะไรอ
2: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
0: เป็นความเชื่อของเรา
2: เป็นความเชื่อของเราสม
0: ั
2: ยก
0: ่
2: อนหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
0: ๆ
2: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
0: ครับ
2: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
0: ้
2: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้อง

0: ก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
1: หมายถึงตัดมันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอด
0: ก็ไม่ถึง
1: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้เพราะต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
0: ถ้าลามไปอวัยวะ
1: ใช
0: ่ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
1: ไม่มีข้อเสีย
0: แล้วก็มองเห็นข้อดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: สามีลูกได้อีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
1: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
0: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
1: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราษฎร์ที่แรก
0: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
1: ตอนถึงปัจจุบันนี
0: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
1: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่า ไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะ
1: ครับ
0: งั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
1: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที
0: ่
1: ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
0: ้
1: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
0: ครับ
1: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
1: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร
0: ้อยครับ
1: ได้ประมาณ 70%
0: ครับ
1: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
0: ครับคือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
1: โอ้เกือบศูนย์ฮะน้อยมาก
0: เกือบศูนย์เลยนะ
1: เกือบศูนย์เลย
0: แต่ถ้ามี
1: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลูกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
0: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
1: ก็อาจจะมีส่วน
0: อา
1: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนก
0: ันอ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
1: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
0: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละฮะเป็นขั้นตอนที่หลายคนอาย อายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
1: ใช่ฮะ
0: นั่งรอ
1: เข้าใจ
0: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เนี่ยมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าคือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่มาหาหมอสู
0: คร
1: ับก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงฮะเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับ ปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่

0: ศรีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือศรีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคปริทานเนียคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริทานอักเสบค่ะโรคปริทันหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาสนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทานอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทานสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทานเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาส

ในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเกลารากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็จะต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหดินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกจะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได
2: ้เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็งมักจะกลัว
0: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดแล้วก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดู รูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
0: อยู่บริเวณขั้ว
2: จ
0: ุ
2: กใช่ใช่อยู่บริเวณขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของระยะสืบพันธุ์สตรี
0: คร
2: ับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: ซึ่งจริงๆมัน

0: อยู่ตรงนี้เท่านั้นเหรอ
1: ใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรง
1: ใช่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
1: นั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นไฝเนี่ยก็คือทนทั่วไปคงตัดเฉพาะไฝเล็กๆแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากทำให้มันหายตีกรอบออกกว้างๆซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันฮะคนไข้หายประมาณ90%ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
0: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงลดลงลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
0: ครับ
1: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุตรเป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้
0: คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
1: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
0: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
1: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก
0: ่
1: อน
0: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
1: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
0: อาจจะยังอ๋อเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายของผู้หญิง
1: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆยังอยากจะมีลูกอยู
0: ่
1: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
0: ี
1: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเอ้ลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
0: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
1: ่
0: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
1: ้
0: อาจจะมีลูกได
1: ้อาจจะมีโอกาส
0: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
1: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
0: ตัดปากมดลูก
1: แบบถอนรากถอนโคน
0: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
1: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซน
0: ครับ
1: เราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
0: ่เอาส่วนนี้ออกไป
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
1: มาต่อกัน
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ก็ยังมีช่องคลอดต่อลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
1: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ุ้ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
0: ่
1: ๆแล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวยเสียเลือดมากป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
0: ส่องกล้อง
1: การผ่าตัด
0: เล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
0: อุ้ยเล็กมากนะครับ
1: ครับประมาณสัก3ถึง4รูครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
0: ครับ
1: ครับ
0: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
1: ึ
0: ง1เซนแต่ในแต่ละรูใช่ไหม
1: ใช่ครับในแต่ละรู
0: 3ถึง4รู
1: ประมาณสัก3-4รู
0: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
1: หมอก็

0: สอดเครื่องมือเข้าไป
1: เป็นเครื่องมือเล็กๆเหมือน
0: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมากสามารถที่จะเห็นอวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญเส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
0: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหนฮะ
0: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 3-4 วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
0: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาตอนหมอทำงานเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
0: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
0: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
0: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงแล้วครับ
0: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
1: แต่ว่า
0: เม
1: ื่
0: อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
1: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
0: แผลเล็ก
1: ใช่ไหมฮะ
0: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
1: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
0: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
0: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
1: ่
0: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก
1: ็
0: บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ๊ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
1: ใช่ครับ
0: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างโดยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90%เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกนะฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
0: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
0: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่มันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไหมไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้ไม่รู้อะไรอ
0: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
0: เป็นความเชื่อของเราสม
1: ั
0: ยก
1: ่อ
0: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
0: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
1: ้
0: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
0: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90-90% หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
0: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
1: ครับผม ซึ่งก็แบบเดิม

0: ก็เหมือนกัน
1: หมายถึงตัดมันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอด
0: ก็ไม่ถึง
1: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้เพราะต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
0: ถ้าลามไปอวัยวะ
1: ใช
0: ่ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
1: ไม่มีข้อเสีย
0: แล้วก็มองเห็นข้อดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: สามีลูกได้อีกด้วยครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
1: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
0: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
1: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราษฎร์นี่ที่แรก
0: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
1: ตอนถึงปัจจุบันนี
0: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
1: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่าไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะ
1: ครับ
0: งั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
1: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที
0: ่
1: ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
0: ้
1: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
0: ครับ
1: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
1: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่
0: 100%
1: ได้ประมาณ 70%
0: ครับ
1: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นผ่าตัดใหญ่
0: ครับคือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยมั้ย
1: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
0: เกือบศูนย์เลยนะฮะ
1: เกือบศูนย์เลย
0: แต่ถ้ามี
1: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลูกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
0: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
1: ก็อาจจะมีส่วน
0: อา
1: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนก
0: ันอ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
1: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
0: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
1: ใช่ฮะ
0: นั่งรอ
1: เข้าใจ
0: นั่งรอขึ้นขายังแล้ว
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เนี่ยมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่มาหาหมอสู
0: ครับ
1: ก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเกินเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงฮะเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยใหคุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหา

0: ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือศรีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทําให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่าแพปสเมียหลังจากพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับนึงอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่

ที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ดื่มน้ำ RO ดีต่อสุขภาพน้ำด่างมีประโยชน์ป้องกันมะเร็งเชื่อว่าน้ำมนต์ดื่มได้ไม่อันตรายน้ำที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราทราบไหมครับว่าน้ำแบบไหนดื่มได้น้ำแบบไหนห้ามดื่มเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันครับครับเรามาดูความเชื่อที่1กันนะครับเชื่อว่าดื่มน้ำ RO ดีต่อสุขภาพไม่จริงนะครับตรงนี้มันเป็นเทรนด์ที่คนเขาเชื่อกันนะครับว่าดื่มน้ำ RO เนี่ยมันดีนะฮะแต่จริงๆน้ำ RO คืออะไรน้ำ RO คือน้ำที่ถูกกรองมานะครับนะให้เอาเกลือแร่ส่วนเกินเนี่ยออกไปเยอะๆนะครับแล้วก็เอาพวกแบคทีเรียเนี่ยออกซึ่งวิธีการกรองอื่นๆก็เอาแบคทีเรียออกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าน้ำ RO เนี่ยเอาเกลือแร่ออกจนเกลี้ยงเลยนะแทบจะไม่เหลือเลยซึ่งทำให้การที่เรากินน้ำปกติเราควรจะได้แคลเซียมน้อยๆแมกนีเซียมน้อยๆนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปคนที่เชื่อว่าการดื่มน้ำ RO จะสุขภาพดีกว่าคนอื่นนั้นไม่จริงครับงั้นเรามาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเชื่อว่าน้ำด่างมีประโยชน์ป้องกันมะเร็งอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่จริงนะครับจากความเชื่อที่ว่าคนไข้มะเร็งบางท่านเนี่ยเขาไปอ่านมาเนาะก็มีการแชร์กันตามโซเชียลว่าน้ำด่างนี่อาจจะช่วยป้องกันมะเร็งมันเกิดจากการเกลือแร่ไม่สมดุลอะไรเงี้ยไม่จริงครับน้ำด่างคือเป็นน้ำที่เขาเติมเกลือแร่บางอย่างเข้าไปทำให้ค่าความเป็นกรดด่างค่อนเป็นด่างขึ้นมานิดหน่อยนะครับการบริโภคน้ำด่างเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรนะครับไม่ได้ช่วยรักษามะเร็งไม่ได้ช่วยชะลออะไรทั้งนั้นนะครับในการศึกษาทางการแพทย์พบแล้วว่าไม่แตกต่างกับการดื่มน้ำปกติไม่ได้ป้องกันโรคอะไรมีข้อเสียอีกต่างหากก็คือแพงนะครับนะถ้าบริโภคน้ำด่างเยอะๆเป็นโรคซับจางครับครับเรามาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะฮะเชื่อว่าน้ำมนต์ดื่มได้ไม่อันตรายน้ำมนต์ดื่มได้ไม่อันตรายไม่จริงเสมอไปนะครับเหตุผลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมนต์นี่ทำมายังไงใช่ไหมครับเนาะผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมนต์บางที่เนี่ยก็คือน้ำขวดทำความสะอาดตามปกติกรองมาปกติแค่มีการมาตั้งแล้วก็สวดมนต์ตามความเชื่อเฉยๆกับบางที่เนี่ยก็คือเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากดินจากบ่ออะไรเลยหรือว่ามีการแบบไปหยดสารอื่นๆลงไปอย่างเช่นเทียนหรือว่าเศษธูปอย่างเงี้ยนะครับลงไปอันแบบนี้ก็จะมีสารเหล่านี้เข้าไปปนเปื้อนก็ไม่ปลอดภัยที่จะบริโภคส่วนเรื่องความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วแต่วิจารณญาณนะครับน้ำที่ปลอดภัยนะครับต้องใสไม่มีสีกลิ่นต้องไม่มีหรือถ้ามีเป็นกลิ่นคลอรีนตั้งทิ้งไว้หายอย่างนี้ก็โอเคคราวนี้ปริมาณเท่าไหร่ล่ะปริมาณเนี่ยจำง่ายๆ2ลิตรต่อวันสำหรับคนปกติทั่วไปสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจหรือโรคไตนะครับอาจจะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำนะครับนั้นอันนี้อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำนะครับท่านก็จะได้บอกว่าบริโภคน้ำได้วันหนึ่งประมาณกี่ซีซีหรือกี่ลิตรหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะช่วยให้ท่านดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจนะครับ

0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยครับ
1: ก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
1: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
0: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
1: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
1: เป็นสามีที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่าย
0: ๆครับ
2: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
0: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
1: น่ารักมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
0: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนนะครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเลยเส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าอันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น92
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออย
1: ล์ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับส่วนนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์
1: ก็จะแบบกลิ่นไลท์ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: อุ๊ยถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
1: ครับคล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
0: ใช่คร
1: ับให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับทีนี้คือสตรีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่
2: ในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิวรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจาก

0: คนไข้ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: คร
0: ับ เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้ไวน์ขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่แล้วเราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งด้วยควิกเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับ
3: ขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออก
1: ใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะงั้นเราจะใส่ซอสพาสต
2: ้
1: า
2: ซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีทเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาลเน
1: ี่
0: ยไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต
1: ่อรบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากนะครับคุณหมอฝนให้หอยตลับมาเต็มเหนียวเลยนะครับเต็มแม็ก
0: อร่อยค่ะชัว
1: น้ำเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึง
2: คร
1: ับ แล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
0: หอมเลย
1: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับ นะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็วางที่การจานเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
1: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
2: สอนศิลปะด้วย
1: ลองดูครับ
2: โอเค
1: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: เรียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณก๊อฟน่าจะโอเคอยู่แล้วน่าจะไหว
1: ไม่มีปัญหา
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
0: ครับ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี
2: ่เพิ่มได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก็บอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรัฟเฟิลนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจิน
2: ะ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยๆแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับเมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
0: พรา
2: ะ
0: ว่า
2: สีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ค
0: ุ
2: ณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับเราก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณกอล์ฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะครับโอเคเชิญครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วกอล์ฟไว้ในนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคคุณหมอช่วยส่งครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
2: ครีมชีส non fat
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะเสร็จตัวลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาวครีมด้วยครับคุณหม
2: อซาวครีมนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นซาวครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะครับ
2: เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุมใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
1: เป็นทุกคนครับ
2: แฟนเป็นไหมคะ
1: เป็นครับ
2: ภรรยาเป็นเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
2: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
0: ช่วยกันทาน
2: ใช่ครับผมเทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
0: โอเคครับอ
2: าจจะช่วยได้เล็กน้อย
0: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
1: ครับ
0: ครับ
2: ตีมือ
0: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
1: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
0: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
2: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บอย่างนี้ครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นลองยืดไปแล้วพอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเขาเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นลอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับที่อยู่ตาม
2: ใช
0: ่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
2: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
0: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: จะไม่ขึ้น
0: มันจะ
2: เป็น
0: กระจายเต็มไปหมดเลยครับ
2: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
2: ๆเพราะนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับค่อยๆใส่ที่เหลือลงไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
2: ็เอาออกมาตลับเข้ามา
0: ถูกต้อง
2: กวาดน้ำตาลไปใหม่
0: กวาดน้ำตาลลงไปถ้าคุณก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยๆตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟู

0: ุ๊บ
1: ใช้ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยนะก็ง่ายๆใส่ปุ่มนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับโปร
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายนิดนึงนี่ครับคุณก๊อฟพอเขาเซตแล้วคุณก๊อฟก็ใส่ถุงมือมาปั้นไว้เลยแล้วก็วางไว้อย่างนี้

ประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก็มีเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่ลงมานี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊กแบบโป๊กๆถ้าโป๊กขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารชนิดนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: แล้วก็แน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวิทยากันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโต้อาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: ู้ค่ะ
1: โอเคงั้นหันหลังค่ะ
2: ไหวไหมตื่นเต้นไหม
0: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
3: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
2: ้นี่กี่นิ้ว
0: ไม่เห็น
2: โอเคป่ะ
1: Happy birthday ค่ะ
0: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
1: ก๊อฟทำสิคะ
0: ก๊อฟทำเกิดมาก๊อฟเคยทำอาหารหรออ
1: ้าวทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
0: อาหารจานแรกในชีวิต
1: เออที่สามีทำให้ถูกไหม
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
0: วันเดียว
1: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
0: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
1: ค่ะ
0: นี่ทำเองจริงๆหรอ
1: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟก้อง
0: เมนูนี้อะไรคะ
1: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟก้องเหมือนกัน
0: อร่อยจังเลย
1: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ค่ะเร็ว
0: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
1: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์อะไรคะเนี่ย
1: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
0: แตกไหมคะ
1: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
0: โอ้โห
1: สีเป็นไงคะ
0: สีแบบเจ็บมาก
1: ชอบไหมคะ
0: ชอบที่สุดเลยค่ะ
4: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
5: ครับ
4: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
5: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
4: วิดพื้น
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นวิดน้ำ

0: ครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: Happy birthday ครับมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายควายว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งแล้ว
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่7 7 7รวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21เนี่ยครับ
0: ทเวนตี้วัน21
2: ว้าว
1: นี่ทเวนตี้วัน
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึงที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเน
0: ื้อ
1: ท
0: ุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกัน

0: ถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับ2มือดักกวักมือเรียก2มือดักกวักมือเรียก2มือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เอาน้ำมาทำไมไม่ใช่ผมมาขายน้ำหรือไง
1: โว้ยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
0: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
0: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
1: ใช่แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
1: ครับ
0: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
1: โอเคแขนอกหลังไหล
0: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ด้วยเทคนิค21
1: ใช่แล้ว
0: พร้อมแล้วครับเริ่มต้น
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
1: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบวยใช้ทราย
0: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
0: โอ้สุดยอด
1: ใช่ครับผมปกติเวลาบวยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบวยเล่นยังไง
0: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
1: ใช่แล้ว
0: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
1: ใช
0: ่
1: คราวนี้เราเปลี่ยน
0: เทคนิคทวิตวันคือ
1: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
0: เป็น3เซต
1: 7 7 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
0: 7แรกครึ่งนึงก่อน
1: ใช่
0: ทำไมครับ
1: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
0: ครบ7ปุ๊บ
1: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
0: 3 4
1: 7ครั้ง
0: 5 6 7หลังจากนั้น
1: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
0: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิ
1: ม
0: และจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทสทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่
1: อ
0: นแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ยก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่
1: งน
0: ึ
1: ง
0: เราออกแรงส่วนหนึ่งแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
1: อีก7
0: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
1: ครับ
0: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
1: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
0: กล้ามเนื้อจะลีน
1: ใช่แล้ว
0: ชัดเจนทนทาน
1: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
0: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
1: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเอ้ยเล่น
0: มัน
1: ต้องต้องขนาดนั้นอย่างเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
0: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
1: ้
0: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับ
1: โอเคมันก็คือง่ายว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่ไหมครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
0: ส่วนนี้จะเน้นตรงนี้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ยกไป
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
0: แต่เต็มวง
1: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
0: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
1: ครับ
0: ทำไมต้อง777ครับ
1: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็หน้าที่
0: จะเป็นอะไรมันเป็นค่ากลาง
1: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไทรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้น
0: คร
1: ึ่ง
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าเนี่ยหนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 4 5 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วยมาครับเรียบเ
1: ลยครึ่ง1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่สุด3 4 5 6 7ครึ่งนึงไป1 2ขึ้นให้สุด3ขึ้นให้สุด4ขึ้นให้สุด5ขึ้นให้สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาเหยียดให้สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบศอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆอย่างเช่นบอยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ออกกำลังกายมาระดับนึงแล้ว
1: ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหน
0: พื้นฐานนี่คือไม่แนะนำ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
1: ม
0: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติเอาโอเคเรามีเจ็ดเจ็ดแต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอ้ตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ยเงี้ย
1: แล้วก็
0: มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี
1: ้ย่อครึ่งนึงก่อน
0: แล้วก็ครึ่งนึงเนี่ย
1: นึงก่อน1อ่ะฮะ2ใช่ครับ3 4 7เอาลงครึ่งถึง1ลงหน่อย2 3
0: หนัก
1: ขึ้นสู่ลงสุดเว้ย1 2 3สี่ให้อีกเอาหกไม่ใช่เหรอ
0: เจ็ดแล้ว
1: โอเค
0: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเก่งจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงเพราะสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอะอธิบายใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไป
1: ทำงานรวมกัน
0: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอะ

0: ต่อไปครับหัวไหล่ได้ไหม
1: หัวไหล่หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกไทยเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะข
0: ึ้
1: น
0: นี่อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชเดอร์เพชใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่าจี้ไปด้านหน้านะครับ
0: บางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใช
0: ่ในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคแล้วผมทำอย่างนี้แล้วกันเอาลองดูนะครับผมทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเองผมเป็นแบบนี้เนี่ย
1: นี่คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเค
1: ขึ้น
0: คือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมูฟเมนต์ก่อน
1: ใช่ให้รู้ว่ามันขึ้นที่ยังไงอะไรคือเริ่มอะไรคือจุดสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี
1: ่ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียว2แค่ครึ่งเดียวลงมานิดนึง3 4 5 6ขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงปึ๊บขึ้นสุดลง1มา
0: ตะเอ๋
1: 2มาปึ๊บ3
0: โอ้โหผมบอกนิดนึงให้เลย
1: 4
0: เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาปึ๊บ5มา6ยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้

0: นะครับท่าเนี่ยส
1: ำ
0: หรับไหล่หน้านะครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้างไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี้
1: มันยึดอยู
0: ่ท่าเนี้ยมันถูกล็อกให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าไปอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมาน
0: ี่นี่ดูแขนดูเนื้อดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยมันยัดโอเคโอ้โหนี่แบบตึงมากเลยพี
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมคร
1: ับ ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำให้ท
1: ำถ้าบอดี้เวทไหล
0: ่
1: หล
0: ัก
1: ก็ต้องไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งยาวโอเค
0: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบอดี้เวท
1: บวยไม่ลองอ่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ำหนักน้ำที่ไม่มากเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งนึงก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งนึง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: กับรูปนี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคอ๋อดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งนึงขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาอึ๊บโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจ
1: ะ
0: ระวังต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลก
1: ซ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: ลำตัวตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: Beginnerคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไป
2: พี่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
0: โอเค
2: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
2: ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดหนักเขาลองดันพื้น
0: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
2: ฮะเอาละโอเคร
0: ู้สึกถ้าไม่ได้อยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
2: ฮะเอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
0: โอเค
2: ขึ้นมาครึ่งนึง1 2 3 4 5
3: นี่หนัก
2: 6
3: มีกดด้วย
2: 7เอาอีกครึ่งนึงขึ้นสด1 2 3
0: สังเกตเส้นเลือดครับ
2: 4 5 6ขึ้นสุดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมา1ลงหน่อย2 5

0: 3 4 5 6โอ้เป็นไงบ้างเว้ย
1: ฮะหยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
2: ใช่แล้วก็
1: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
1: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้วนี่คืออกกลางนะคร
0: ับ ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลาร้านะครับเป็นไหปลาร้าได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับ
1: โอเค
0: 7ครั้งเหมือนกันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับโหอกบนนี่มันหนักกว่าอก
1: หน้าก
0: ลาง
1: กันอกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
0: บวยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบวยน้อยเย็นครับนะครับ
1: เฮ้ยตึงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนะครับ
1: สุดยอด
0: เห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
1: โอเคนี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี
0: ่อกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
1: โอเคผมทำให้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี
0: ้ต่ำลงมานั่นคือในเรื่องการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งมือเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูงของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันอย่างนั้นก็ได้นะครับ
1: เปลี่ยนตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
0: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
1: ครบยัง
0: ยัง
1: ครบแล้วล่ะ
0: ยัง
1: ครบแล้ว
0: ยัง
1: แล้วจริง
0: อีกครั้งนึง
1: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บอดี้เวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
2: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบอดี้เวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าผู้สังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
1: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหมลองหน่อย
2: นอนใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราใช้ดันพัก
1: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
2: ใช่แล้วก็ใช้พักเราใช้พักใช่ไหมครับนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกนี้มุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่า แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหมถ้าติดกับพื้น
1: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
2: ใช่
1: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
2: ใช่
1: สมประโยชน์อันนั้นด้วยอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริงๆถ้าเพื่อเราเซฟ
2: ใช
1: ่ในด้านความปลอดภัยถ้าเราลงมาเล่นขนาดนี้
2: การล้าง
1: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
2: ใช่มีการล้างดึงไป
1: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
2: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
1: สามารถเน้นอกได้จริงเพราะฉะนั้นได้เต็มบุ๊คเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่
2: ใช่
1: แทนที่อกด้านนอกอย่างเดียวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
2: ใช่
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อใจที่ชัดเจน
2: ครับ
1: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: องถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยพี่ต้น
1: ตัวเทเวนวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกร
0: ม
1: บ๊วยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มมาไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห
0: ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบ๊วยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบ๊วยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นอ่ะเรามาเป็นเทเวนวันก่อนเล่นแบบเทเวนวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นเทเวนวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: ได้เพิ่มตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้อะ
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อย

0: ครับ
1: หรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้
0: ครับ
1: แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เราสองคนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวย
0: ครับ
1: ลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สำหรับอาหารที่ทำให้แก่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ทำอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะอันแรกเลยอย่างที่ทราบกันดีก็ในตัวของพวกคาร์โบไฮเดรตที่ขัดขาวนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลการได้รับมากเกินไปเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้ยิ่งแก่เร็วมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกชากาแฟหรือเครื่องดื่มเย็นที่เรากินทุกเช้าเนี่ย1แก้วหรือว่าประมาณ16ออนซ์เนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ12ช้อนชาเลยนะคะหรือว่าพวกน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ7ช้อนชาหรือว่าพวกน้ำผลไม้ก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ6ช้อนชาก็เนื่องจากตัวน้ำตาลที่รับมากเกินไปเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายเนี่ยก็จะไปจับกับโปรตีนทำให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันทำให้เกิดสารเร่งแก่มากขึ้นหรือ Advanced Glycation End Product นะคะหรือว่าชื่อย่อๆคือ AGES หรือ ACEนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้ทำให้คอลลาเจนขาดความยืดหยุ่นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของความแก่ได้นะคะสำหรับข้อแนะนำในการรับประทานน้ำตาลถ้าเกิดเราจะรับประทานเนี่ยเท่าไหร่ที่จะไม่กระทบต่อพอสุขภาพนะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือ 10% ของพลังงานทั้งวันนะคะจะตีเป็นประมาณน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าเฉลี่ยต่อมื้อก็คือ2ช้อนชาต่อมื้อนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าน้ำหวานพวกชากาแฟ1แก้วเนี่ยน้ำตาลถึง12ช้อนชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังมีพฤติกรรมกินพวกน้ำหวานชากาแฟทุกวันเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะเร่งแก่ได้แน่นอนค่ะนอกจากตัวน้ำตาลแล้วสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือตัวไขมันนะคะซึ่งไขมันเนี่ยถ้าเรารับมากเกินไปก็จะกระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดการอักเสบขึ้นภายในร่างกายนะคะโดยเฉพาะไขมันพวกทรานส์แฟตตี้แอซิดหรือไขมันทรานนะคะไขมันทรานก็อย่างเช่นพวกเนื้อเทียมครีมเทียมพวกน้ำมันทอดซ้ำพวกของทอดที่เราซื้อจากนอกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นไขมันทรานทั้งนั้นนะคะอีกกลุ่มนึงในตัวไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวชื่อก็บอกเลยว่าอิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นไขมันแข็งๆก็คือไขมันจากสัตว์นะคะแต่ว่าจะมียกเว้นบางกลุ่มที่ไม่ใช่ไขมันแข็งแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวก็คือพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มกะทินะคะส่วนกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ต้องหลีกเลี่ยงที่จะมีไขมันอิ่มตัวแฝงก็คือพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหมูยอแฮมเบคอนกุนเชียงนะคะไขมัน2ตัวนี้ก็จะแทรกซึมไปทางเซลล์ผิวหนังของเรานะคะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ไม่เพียงพอทำให้เกิดความแก่ขึ้นมาได้สำหรับคำแนะนำในเรื่องไขมันนะคะปริมาณไขมันต่อ1วันก็คือประมาณ 30% ของพลังงานทั้งวันนะคะถ้าตีเป็นน้ำมันเป็นช้อนชาก็ประมาณ6ช้อนชาต่อวันประมาณ2ช้อนชาต่อมื้อนะคะนอกจากในตัวของปริมาณแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูแลสุขภาพเราก็ควรจะเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพนะคะสิ่งที่ต้องเลือกรับประทานก็คือกลุ่มน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวก็อย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันเมล็ดชาค่ะอาหารปิ้งย่างทอดพวกกลุ่มอาหารที่ใช้ความร้อนสูงนะคะก็จะทำให้เร่งให้เกิดสารแก่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นไก่อบนะคะก็จะมีสารเร่งแก่ถึง5เท่านะคะหรือว่าไก่ทอดนะคะก็จะมีสารเร่งแก่มากกว่าตัวไก่ต้มนะคะแล้วก็ตัวมันฝรั่งนะคะถ้ามันฝรั่งทอดอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายที่เรากินเนี่ยก็จะมีสารเร่งแก่ถึง90เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับมันฝรั่งต้มนะคะสมมติว่าเราก็อยากทานของทอดจะทำยังไงเนาะถ้าจะทานของทอดเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะและในกระบวนการปิ้งย่างซึ่งเราก็มีการหลีกเลี่ยงได้โดยการอาจจะใช้ฟลอยหรือว่าใช้ใบตองเนี่ยหุ้มเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้ออาหารที่เราจะเอาไปปิ้งไปย่างนะคะก็จะลดพวกอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการเกิดความแก่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดในการจะป้องกันพวกสารเร่งแก่ต่างๆเนี่ยก็คือเราควรจะเลือกวิธีการปรุงประกอบที่ใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนไม่มากเกินไปอย่างเช่นการต้มการนึ่งนะคะหรือว่าการผัดก็ได้ค่ะก็จะช่วยป้องกันทั้งสารก่อมะเร็งแล้วก็สารเร่งแก่ได้ค่ะอย่างที่4ที่จะเร่งแก่ได้ก็คือตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าในทางโภชนาการเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เป็นพลังงานว่างเปล่าคือร่างกายไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์เป็นพลังงานให้กับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายซึ่งไขมันที่มากเกินไปเนี่ยร่างกายจะต้องเกิดออกซิเดชันปฏิกิริยาเนี้ยก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้นอกจากนี้เนี่ยตัวแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการดูดซึมพวกวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ซึ่งมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระได้นะคะและแอลกอฮอล์ก็ยังกระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายที่มากเกินไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในปริมาณมากเนี่ยก็จะทำให้มีการแก่เร็วมากขึ้นค่ะ สำหรับอาหารชนิดสุดท้ายนะคะที่จะเร่งให้เกิดความแก่ได้ก็คืออาหารที่มีการปนเปื้อนพวกสารเคมีสารพิษต่างๆอย่างเช่นสารตะกั่วนะคะอย่างเช่นอาหารที่อยู่ริมข้างทางที่ไม่ได้มีภาชนะคลุมมิดชิดเนี่ยก็อาจจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนมาในอาหารได้แล้วก็พวกอาหารหมักดองต่างๆที่มีเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนะคะพวกนี้เนี่ยเมื่อร่างกายได้รับพวกสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจะต้องเกิดกระบวนการกำจัดสารพิษก็จะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดเร่งความแก่มากขึ้นชรามากขึ้นค่ะ
1: คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้ว ทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebookไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาเลยก็ว่าได้ครับดาวเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณละ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ชั่วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงครับ
0: 10ชั่วโมงเ
2: ลยใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับหลังรับรถเนี่ยตีห้า
0: ครับ
2: ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายหนึ่งโมงสองโมงสามโมง
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนละ
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
2: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายก็รับก็อย่างน้อยสามโมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตีสี
0: ่
2: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือแล้วเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอะพี่
2: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณทักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่ง
0: อ
2: ทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือรับ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมากอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณ8-9 โมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เลยก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
1: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: เนี่ยขับไปทีว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจะทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่มั้ยครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: อ๋อนี่
0: หลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพยาบาล
1: สมมุติว่าเราใส่มาร์คป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: การคน
1: จะที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งที่เราบางทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี
1: ่บ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอ้เราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทันจะ
0: งาน
1: จะปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆ
1: แตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันบางคนนะเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่ไหมมันต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีกขา
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมักจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัด พักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
1: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
0: ครับ
1: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
0: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนักเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไปหนึ่งปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
1: และ อย่างรวมอาชีพ
0: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยรถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
0: ครับ
1: ไม
3: ่เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า

ถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อ

0: ับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อยๆ24ชั่วโมง
1: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอริยบทยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับ แล้วมีโอกาสขออนุญาตนะ
3: ขอบค
2: ุณครับไปขอบคุณครับ ได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ยังเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย

0: ษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการังความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอ

0: ราเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัด
1: ไม่เคยอ่ะ
0: ไม่เคยนะครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบ่อยคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
1: ก็คุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
2: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่สองก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม่
0: โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลาถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ันธุ์ประจำบ้านตอนกลิ่นตัวเราแต่เขารังเกียจอ่ะ
1: เหมามาหมดหน้าร้านโรงเรียนแล้วเนี่ยมีแต่ของหน้าใช้นั้นเลย
2: นั่งพักก่อนก็ได้แล้วค่อยทำ
1: โอ้ยไม่เป็นไรอะทำเลยดีกว่าจะมืดเราด้วยกลัว
2: กลัวอะไรวะ
1: ก็รุ่นพี่ม.6ได้กลิ่นอะไรแปลกๆสักอย่างนึงนี่แหละพูดแล้วขนลุกเลยอะรีบทำดีกว่าวะ
2: เริ่มได้กลิ่นอะไรแปลกๆแล้วเหมือนกันวะ
1: แบบไหนวะมันก็ร้อนเหมือน
2: กันมันแรงขึ้นเรื่อยๆว่ะกลิ่นชัดเลย
1: กลิ่นอะไรอ่ะ
2: กลิ่นตัวแกไง
1: จริงว่ะอายอ่ะ
3: มีกลิ่นตัวแก้ได้ไม่ต้องอายหรอกค่ะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: กลิ่นตัวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะก็คงไม่ต้องอายกัน
1: แล้วอย่างนี้หนูจะแก้เรื่องกลิ่นตัวยังไงได้ยังไงบ้างคะ
3: ได้ง่ายค่ะไม่ยากเลยอันที่หนึ่งนะคะต้องอาบน้ำทุกวันชำระล้างร่างกายให้สะอาดคนเราควรจะต้องอาบน้ำ2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเลือกสบู่ที่ขจัดแบคทีเรียเช็ดตัวให้แห้งอย่าไปเช็ดตัวไม่แห้งแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอันที่สองก็คือว่าเราต้องเลือกเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยต้องเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าไหมเพราะเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยจะสามารถระบายอากาศได้ดีอันที่สามนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นหรือว่าระงับกลิ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดเหงื่อนะคะแต่ก็สามารถกลบกลิ่นได้ต่อไปเนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บเป็นไปได้ควรจะซักเลยอย่าทิ้งไว้ซักอาทิตย์หน้ามันจะเกิดการฝังหมมอีกปัจจัยนึงก็คือความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดกลิ่นตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียด
2: อย่างนี้ต้องระวังเรื่องอะไรอีก
3: มันจะมีอาหารบางประเภทที่ทำให้ร่างกายเรามีกลิ่นตัวแรงขึ้นนะคะก็ได้แก่อาหารประเภทที่มีกลิ่นรุนแรงได้แก่กุช่ายสตอซึ่งมีกลิ่นแรงมากขิงสดหัวหอมกระเทียมเครื่องเทศต่างๆก็อาจจะทำให้มีกลิ่นตัวเพิ่มได้นะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะตรวจด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่

0: ลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะเห็นให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่องทุกโรค
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันผายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้สุขผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะ
1: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
0: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
1: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
0: ฟังหมดเลย
1: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80

0: เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยกลัวหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
1: คุณหมอพีทก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพีทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ขึ้นไป
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
0: ตอนกลางตอนปลาย
1: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
1: เรา
0: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที่ มี
1: วัย
0: ร
1: ุ่
0: นรุ่นเพิ่งเข้า
1: ค่ะ
0: วัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
1: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหม
0: อถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
1: ย
0: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่กลับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้า
0: เครื่องนะค
1: ือโกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้นะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิท
1: อ
0: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: ไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธเลย
1: โกรธผมเลยบอกแม่
0: ใช่
1: ให้เรียก
0: แม่เพราะแม่เด็กกว่าป้าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
0: ่
1: เ
0: พราะว่าพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม่ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อยเอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะ
1: okay.
0: โดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ okay. ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือ okay. เป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้ได้นะ
0: ได้พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ใช่ไหมใช
1: ่ถ้ายาย
0: เนี่ยยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
1: คุณตานิยามก็ค่อยเปลี่ยนเลย
0: ใช่ๆสมัยก่อนเราสุคุณยายนี่60 70ก็มีไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90อ่ะคุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลยคนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: เลยนะอ่ะคุยกันสนุกๆนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: อ
0: ่
1: ะท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่เท่าอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
0: เครื่องตรงนี้แหละ73เป็นคุณน้าก็พอ
1: ใช่ไหมนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: ให้มันอะ
1: คน
0: ให้กลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสม.ชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
0: ้
1: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคือ
0: นี่ตุ๊กตาสีเหลือง
1: นี่แหละที่ห้อยอยู
0: ่ข้างๆค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสม.เขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมๆแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
0: ย่อยอาหารแหละดูออก
1: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุม
1: ัน
0: ที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูหง่อมกว่าอายุจริงนะ
1: จะดู
0: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะ อาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
1: งี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
0: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดู

0: อายุเยอะกว่าจริงงั้นโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเป้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
1: ถูกต้อง
0: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
1: อ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหร
1: ือ
0: เป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินๆแล้วหลงไป
1: หลงเลย
0: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอส
1: ม
0: แล้วเอ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกเนี้ยก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้
1: อ
0: ยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะเขาโทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออ้าใช่แน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆแผนของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยเอาช่วยเอามาส่งด้วยก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากงั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได้
1: ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
0: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมไปมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันค่ะจะเป็นสองฟอร์มที่เจอสองโรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
0: ไม่โรคคืออัลไซเมอร
1: ์
0: โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกอ๋อคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจาก โรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยแล้วอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแรกขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเตือนมาจากอะไรนะเออกลับไปใหม่เดี๋ยวอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันเนี้ยคือขี้ลืมปกติ
1: ปกติเหรอฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เออเขานึกออกใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้เอ้ยเมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ใช่อันนี้คือปกติถ้านึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงน
0: ี้ชัดใช่ๆก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนสูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิ
1: เรียนรู้ยาก
0: จะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach file ยังไงของพวกนี้ก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์อ
0: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
1: แสดงว่าไม่น่าใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเอ๊ะเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไป เรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมา หรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังค์ทอนไม่ครบแต่ไม่
1: ร
0: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวนะคะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงๆพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น 10-20 ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
0: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้
0: เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมุติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
0: ใช่
1: แต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้ตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
0: ู่ถู
1: กไหม
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
1: ค
0: ่ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะและเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึงเราไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: เพราะเกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการเกิดการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะ น่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมอง

0: โอ้ยมีเยอะนะ
1: ฮะเยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
0: ช่วยช่วยเยอะกว่า
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ถูกไหมฮะไม่เครียดนอนพักผ่อน
1: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
0: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
1: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
0: ยังลืม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วๆไปนี่แหละค่ะ
0: ค่
1: ะถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
0: ลืม
1: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
0: ค
1: ่ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว้แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยาม ีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บไปก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลักที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
0: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
1: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป
0: ้
1: บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
0: เพราะคิดว่าแข็งแรง
1: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริ

0: ารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: อ๋อสแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะว่า
0: ผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ันก็
0: เ
1: ลยทำให้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบ
0: เ
1: นี่
0: ยไม่สิเราต้องฉีดยาชาไปก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: ก็กลัว
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บ
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยคือแม่มันฟิลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่แต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: จิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายโหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะ
1: ค
0: น่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้วเหมือนกัน
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: คะเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติ
1: ค่
0: ะการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ซักประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย

0: 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมาเนี่ยพิดว่าพิดน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงพอคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: แล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี้ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพี่แบบเอ๊ะเราหลุดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแรงอันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราคอนโทรลไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่ไ
1: หมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์นะค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะครับถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่แล้วเย็นๆไปรับ
1: เ
0: รามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็อยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่ภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: นี่พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Mike The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร์เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้อง

0: ้องน้ำนะ
1: ข้
0: างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
1: ไอ้หายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
0: ถูกเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังแล้วตึ๊ดๆๆๆอันนั้นคืออย่างที่1 นะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: 2คือกินยาเขาจะมีเหมือน

0: เราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินหรือเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงฮะแล้วลืมกดเนี่ย
1: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
0: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
1: ค่ะ
0: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
1: ใช่
0: ไหมเก็บข้อมูล
1: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
0: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิษพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
0: ่ค
1: ุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
0: ใช่
1: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
0: ้
1: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิษเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
0: ้
1: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
0: อ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
0: ค่
1: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวใช่ไหมเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
1: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต
0: ์
1: เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
0: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
1: เราน่าจะได้ใช
0: ้ถูกไหม
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
1: ่
0: ามันล้ำไปไว
1: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือน เหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศ

0: ช่ใช่ที่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรกผิดเจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุดจริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค
1: ่
0: ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พี่เคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่ะก็คือเย็บกันอุจจลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
1: ค
0: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคส
1: แล้วแต่เคสเลย
0: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่ไรเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่นน่ะสิ
0: จริงค่ะเพราะจริงแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบ
1: ครับ
0: เพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อ มีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะห
0: ักใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
1: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะ ก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: ใช่เพราะอย่างที่พีทบอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพีทต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรครับ
0: พีทคิดว่าสิ่งที่พีทกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้จริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะคุณเป้
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป้องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบโฮโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะอาจจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็น

0: ครับอย่างผมถ้าตัวประมาณนี้สามารถเล่นได้ครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน4เกมเช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งจะไม่กําหนด
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
0: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
0: แล้วจริงๆโซโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าสามารถได้เปรียบ
0: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
0: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคียวฮักเคียวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โค้งหน่อย
1: มันก็ไม่โตเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งเหมือนกันเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: อันนี้เรียกว่ามาวาชิ
0: ชิ
3: ชอช้าง
0: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว้
0: ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
0: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่ครับ
1: นี่ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วปรับ
0: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
0: ็
1: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชตสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชตสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเคียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
0: บนต้นเท้าเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะ แล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกลงไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นอย่างนั้นแล้วก็พลิกมือลง
0: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
1: เริ่มวอร์มเลยนะคะก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
0: ลงไป
1: หนึ่งสองสามสี
0: ่เจ็ดแปด
1: เอียหนึ่งสองสามสี
0: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
0: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
0: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ฟอร์มม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
0: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะเหมือนกับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
0: ชิโกะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างนี้ค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว้เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
0: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึตลิ
1: บูสึตลิเดี๋ยวเราจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เอเป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆจังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนะคะแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับ

0: พี่แดงก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทําไมเตะเตโอชิเตะมาตานับฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดจ้าน
2: ี่ฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
3: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูง175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลด์เอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
3: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
4: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ECเกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
0: คร
4: ับ ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
0: 11ปีแล้ว
4: ค่ะ
0: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
0: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
4: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
0: ้
4: ย
0: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
5: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแต่การออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
0: ้ครับ
4: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท่
0: เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยัง ยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบ

จดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: สิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยาคนที่สำคัญอยู่ในภาพแล้วก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องคว

0: คุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสี X ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
0: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
0: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
0: ของที่ศิริราช
1: ศิริราชเลย
0: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
0: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
0: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนคุณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
0: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะฮะแม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่แล้วมีเสื้อกลาวใส่ทับ
0: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
0: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
0: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
0: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
0: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
0: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยนะ
0: คิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอด
2: คือหลอดนั่นคุณหมอ
0: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
0: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
0: ถ้าทั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้
0: ครับครับ
1: วิ่งแบบนี้เลย
0: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
0: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย
0: ์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนึงนี่แบบโอ้โหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่างๆ
0: อ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลย
0: นะฮะ
1: นั่นคือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได้
0: แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันสั้นค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์
0: ม
1: ปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์

0: ณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงครับ
0: หลอดไฟก็จะอ
1: ยู่ภายในนี้แหละครับ
0: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
0: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
0: ้ครับ
1: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมด
0: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ได้ทุกส่วนเลยครับ
0: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
0: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
1: มากกว่านี้มีอีกครับ
0: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
1: ด้วยความยินดีครับ
0: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในสิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
0: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
1: ครับ
0: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
0: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
1: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิมแต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
0: แสดงว่าถ้าเห็นภาพแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
1: ได้ดีขึ้น
0: เพราะว่าภาพมันชัด
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
0: แล้วมีเป้าล่องเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
0: อันนี้ยืนได
1: ้ครับยืนได้ครับ
0: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
1: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได้
0: ครับ
1: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
0: ้ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร
1: ์ใช่ครับ
0: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
1: ครับ

0: คุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งสมมติผมเป็นคนไข้นะจะไปเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับอย่างนี้เลยเขาจะยืนตรงนี้เลย
1: ครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับ ให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะคร ับ
1: เอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าเซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับอันนี้แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชุดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอด
1: ค
0: ุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ครับ
0: มันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำในการ
0: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับอ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
0: ใ
1: ช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอ
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่แหละคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้อ๋อ
0: ตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได้
0: ก็เนี่ยกำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงหนามากคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้
1: นะครับนี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียวแล้ว
0: ก็จะกันรังสีได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมากจริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเย็นอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
0: อ้าวเหร
1: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
0: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
1: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
0: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
1: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
0: ไป
1: ยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
0: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
1: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
0: ม
1: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
0: อันนั้นคือปอด
1: นั่นคือปอดครับ
0: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
0: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
1: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
0: เดียวกันเลย
1: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
0: ์
1: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
0: ให้เห็นชัดขึ้น
1: ให้เห็นชัดครับ
0: อันนี้ก็คือดูกระดูก
1: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปิดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี้

0: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
1: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ที่ยาวๆยืดออกมานี่น็อต
0: ครับ
1: ไปสกรูยึดกับกระดูก
0: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
1: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
0: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
1: ให้กระดูกมัน
0: เช
1: ื่อ
0: มกันซะก่อนครับใช่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
0: อย่างนี้แล้ว
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะ
0: ไม่รู้
1: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ย

0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่าเป็นขาวมาก
0: ขาวมากครับ
1: กระดูกจะเทาๆ
0: ครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันมันจะแบ่งชั้นน
0: ี่
1: มันจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องแล้ว
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิทหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
0: วิ่งชน
1: ก
0: ระ
1: แทกกระเด้งมาทางนี้ที่ไปได้มา
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
1: ก็จะหายไป
0: หายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่เหรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
1: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรื่องเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
0: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
0: ใช
1: ่มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
0: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
0: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย
0: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได้
1: เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
0: วินิจฉัยได้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับหากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: เอาจริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: อยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
0: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
0: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้ง
0: อย่างเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยครับ
1: แล้วพอภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: ใช่งั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
0: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
0: ครับถ้าแป้งแบเรียมซัลเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมานี่แหละครับ
1: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได
0: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
1: ับ อ๋อปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัย
1: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
0: ์ไม่มีผลครับ
1: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
0: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนอง

0: มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทามทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโรคพอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือน
1: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
0: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อตเห็นบอกว่าวินาทีหนึ่งถ่ายได้3ภาพ
0: 3ภาพ
1: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
0: ใช่ครับ
1: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
0: ใช่
1: นะฮะเพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
0: ครับ
1: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
0: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
1: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
0: ยังไงล่ะครับ
1: อันนี้คืออมไว้อยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก
0: ็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
1: คือแป้งนี่แหละ
0: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
1: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดหดได้นะ
0: ครับครับ
1: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
0: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
1: มันจะเล็กนะฮะ
0: ใช่
1: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
0: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
1: โอ้โหครับ
0: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
1: ไหลลงมา
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: อยู่ช่วงอกละ
0: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
1: uh-huh. อ
0: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
1: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
0: ี้ไม่เรียบอย่าง
1: น
0: ี้
1: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
0: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
1: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่น
1: uh-huh.
0: หรือเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับ
1: uh-huh.
0: ซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
1: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
0: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
1: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
0: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
1: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
0: อย่างนั้น
1: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนเพราะรักษาได้ทันท่วงที
0: ได้ทันท่วงที
1: โอ้ถือว่าประโยชน์มากนะ
0: ครับครับ
1: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับหมอ
0: เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
1: CT scan
0: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถ
1: ึ
0: งว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
1: คือ CT scan
0: คือ CT scan ครับ
1: ก็ละเอียดขึ้น
0: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
1: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้น
0: ๆชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
1: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
0: ครับ
1: นะครับคือเครื่องนี้
0: เครื่องนี้แหละครับ
1: นี่คือ CT scan
0: ครับเครื่องนี้แหละครับ
1: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
0: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่อง

0: รุ่นเก่า
1: ๆ
0: หรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
1: เครื่องนี้นี่นะ
0: ครับสามารถตรวจได
1: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
0: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
1: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
0: สามมิติเราก็ทำได้คร
1: ับ หมุนได้หมดเลย
0: หมุนได้ครับ
1: ของคนไทยใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
0: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
1: นะครับ
0: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
0: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
1: ค
0: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
1: เส้นเลือดสมองแตก
0: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
1: ้
0: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส
1: ้โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: หลอดเลือดหัวใจตีบ
0: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
1: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
0: สามารถเดี๋ยวเชิญคุณคิดด
1: ูใ
0: ช่ครับห้องควบคุมครับ
1: ซีทีสแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
0: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
1: คือเห็นได้รอบด้าน
0: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
1: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถคลิกมาดูอีกมุมนึง
0: อีกฝั่งนึงได้เลยครับ
1: ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
0: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
0: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
0: ก็ดูได้ใช่
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่ก็นักรังสีแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
1: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
0: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
0: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
1: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
0: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเช
1: ิญเป็นอะไรครับเย็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
1: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
1: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากระโหลก
0: ครับ
1: ก็จะเป็นตัดทีละส่วน
0: ทีละส่วนไป
1: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
0: ึ
1: งด้านล่าง
0: ครับ
1: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
0: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
1: 0.6
0: ครับไม่ถึงมิลแล้วครับ
1: โอ้โห
0: 0.6
1: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
0: ครับบางอย่างนั้นเลยครับ
1: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะคร
0: ับ
1: มันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
0: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
1: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
0: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
1: มันเลยต้องเล็ก
0: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
1: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
0: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
1: อ
0: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
1: คุณหมอครับ
4: ถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
0: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
4: แล้วเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับ มาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
4: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
4: นี่คือหน้าห้อง
0: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
4: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรคร
0: ับ ก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
4: คร
0: ับ ครับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
4: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
0: ครับใช่
4: แล้วก็
0: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
4: ้อ๋อแล้วมันเป็นรูปภาพ
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
4: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจ
0: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
4: อ
0: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
4: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
0: ครับ
4: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
0: ใช่ครับ
4: เส้นประสาท
0: เส้นประสาทได้เลยครับ
4: พูดง่ายถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบแล้ว
0: ครับครับ
4: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครบถ้วนแล้วครับ
4: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
4: ้ครับ
0: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
4: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
0: ละเอียดมากเลยครับ
4: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเส้นประสาททุกๆอย่าง
0: ทุกส่วน
4: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
0: ใช่ครับ
4: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
0: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
4: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้
0: okay.
4: จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
0: านกว่า CT scan. นานกว่าครับนานกว่า CT scan
4: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
0: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
4: นอนแบบนี้นะ
0: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
4: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: ครับ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย
0: ค
4: ุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
0: ้
4: วินิจฉัย
0: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
4: ม
0: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
4: ์
0: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
4: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนครับที่เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
0: ครับ
4: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
0: ครับได้ครับ
4: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
0: ครับ
4: ภาพความละเอียด
0: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับ ประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
4: สมมติเราอยู่นี้ก็ตัดน
0: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
4: คือแนวนี้เลย
0: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
4: ตัดข้าง
0: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
4: มองจากบนฟ้าลงมา
0: ได้ฮะถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
4: เดี๋ยวคุณหมอทำไ
0: ม
4: การวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
0: ้
4: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี้แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
0: โดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี้และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได
4: ้ โอ้โห
0: ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
4: อันนี้จะละเอียดกว่า
0: ละเอียดกว่า
4: ขั้นนึง
0: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนSoft tissue ดี

0: มากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
0: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
1: ็ไล่ดูไปที
0: ครับดี
1: นะชั้นความลึก
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
0: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
1: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
0: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้ครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับสมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
0: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: อครับอันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
1: ครับ
0: พามาชมทำไมล่ะครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
0: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
0: ครับเพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
1: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
0: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomogram
0: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
2: เป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสี positron รังสี positron เนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
0: ครับโอ้โหดูนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
0: ่
2: ะ
0: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุล
0: นี่คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
0: มะเร็ง
2: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
0: อ่ะงั้นมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่าง
1: เลยของคนไข้เลย
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: หลักการดูอะค่ะคุณกิ๊ฟก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
0: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
2: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
0: ์
2: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
0: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
2: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี
0: ้ดูยังไง
2: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
0: สีแดง
2: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้
0: อ
2: นก็จะ
0: ถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
2: ้
0: อนน
2: ี้ใช่
0: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
2: ใช
0: ่ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันมาเลี้ยงตรงนี
2: ้ใช่
0: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาตรงนี
2: ้เราก็ต้อง
0: รู้ว่าเป็นเนื้อมะเร็ง
1: เป็นเนื้อมะเร็ง
0: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะCT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิลมันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับดูจากตับแล้วยังไงฮะ
2: ก็ตับไลน์นี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
0: ้
2: เหม
0: ือ
2: นไม่เห็นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล
0: ้
2: วแสดงว่าคนไข้ไลน์นี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่องเพชร CT สแกนจะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพชรสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
0: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้งวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพัฒนายากรโรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
2: ใช่
0: หรือคือบางส่วนในการรักษา
2: ค่ะหรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
2: ใช่
0: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
3: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
4: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
1: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
4: ครับ
1: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
4: คืออะไรครับอีก2บทบาท
1: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
1: ครับ
4: ก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
1: ็บ
4: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที
1: ่
4: น
1: ี่
4: พาชม
1: ขอบคุณมาก
4: นะครับ
1: ครับสวัสดีคร
4: ับ

เชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกเนี้ยถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม
0: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกละว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่น ขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
3: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
4: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค
3: ่
4: ะ
3: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
4: เป็นข้างขวาค่ะ
3: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
4: ะ
3: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงขึ้น

0: เสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้น
1: ก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดไอ้ร้อยไหวนะครับโอเคอาตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรืออาจจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากฮะ

0: อาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยนะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดหนึ่งนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
1: ต้องรีบเลยนะ
0: ต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
2: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
3: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่
2: คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อแค่หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
3: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอ่ะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่
2: คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนแค่วันใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
0: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์นะฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงเนี่ยคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้

0: หวัดรุนแรงคุณสิรินทร์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
1: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งเราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
0: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
1: ปลายฝนใช่ฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
0: จำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
0: กำลังอัปเดต
1: เลย
0: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
1: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
0: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรืออย่างผมอย่างอาจารย์อย่างนี้
1: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มหนึ่งก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
0: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาราซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
0: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
1: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
0: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
1: อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบ เอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ย
0: แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
1: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจคร
0: ับ อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดและถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะและกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
1: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
0: ฮะอาจารย์ว่ามีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนมีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
0: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
1: อะไรนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
0: ค
1: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก
0: ็
1: อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
0: ่มันติดง่ายติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
1: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
0: ัน ติดยากกว่า
1: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู
0: ่
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
0: ใช่
1: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
0: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
1: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
0: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
1: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย
0: อ
1: ันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
0: สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันนึงอย่างที่เราไปหาพันกันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
1: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
0: อ๋อใช้คนละแขนก
1: ัน ใช่ใช่ก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขนสองข้างนะครับ
0: เพราะว่าจะตอนฉีด
1: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
0: หรือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้าง

0: ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณ

0: ชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบความรู้สึกตัวเองคือแค่วันใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์
1: ผมฉีดครบสกุลเลยนะอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: ละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมตินะฮะสมมติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงตัวสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีกโลกเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน3ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายพันธุ์มาจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยคร
1: ับ ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพทว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: ครับคุณกำมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับ คือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก
1: ็
0: คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับ

0: ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่ก็695เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดเนี่ยจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเหมียวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเน
2: า
0: ะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
1: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
0: ์ค่
2: ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาครึ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่บอกว่าตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันนะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิดซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสานะด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของ ฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นรถใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่เข้ารับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลย
1: ขอให้ไปฉีดซะ
0: แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2 เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะ
1: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมียวฮะ
2: ใช่ค่ะ5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเรียน
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ I am Paul ฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

0: เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคติดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกกับอาจารย์มะเมียวคืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่องDNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
2: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
2: อะไรต่างๆเพราะโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับ นะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
2: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เดือน
2: แล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่

0: จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
1: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
0: น่าเดาว่าใช่ฮะ
2: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
1: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอันตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็ที่อาจารย์พระมิวพูดมานี่สำคัญมากครับเพราะว่านี่คุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระมิวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อย
3: ๆจะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องกัน
2: ใช่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
0: ไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกณฑ์ภาระผู้หญิง
2: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
0: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทธริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลา64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกันคร
2: ับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
0: ก็คือรอตุลาก็ได
2: ้65ใช่
0: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอ่ะค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็ค
2: ใช่ๆ
3: จะฉีดแล้วก็ขอซื้ออัปเดตหน่อย
2: คือในประเทศไทยอ่ะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภาใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
0: ้เซตของ
2: เรา
0: ใหม
2: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
0: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
2: ้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
0: พฤษภาพฤษภาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภาพฤษภาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
1: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้า

0: ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อะค่ะ
1: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
2: คร
1: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
2: ก
0: ็
2: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตนึงกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
2: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
2: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
1: ่ซีโร่ซีโร่เจ้าใต้
2: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
1: ี
2: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ใช
0: ่
2: ตรงนี้มันจะเป็น
0: สำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
1: ครับนะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ATK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATKแต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
2: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที
1: ่
2: คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
1: ็
2: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
1: ้
2: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได้ง่ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
2: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้ก็จะเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตัวยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
2: ไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงเป็นโควิดนะฮะ
2: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าใช่ร่วมกันแค่3สายพันธุ์ให้
2: เขาเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับว
1: ั
2: คซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธ
1: ุ์
2: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อย

0: ผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกเนี่ยวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้คร
1: ับมีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
0: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
1: ครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000 ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมไปฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
0: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อเนี่ยมันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอค่อยๆเนี่ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบหลอดลมอักเสบทุกเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
0: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยสมมติจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับ แต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ําสําหรับผู้ที่จะสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ยฮะ
0: ก็เน้นย้ําว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
1: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโน่นนี่ถึงวันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่าน
0: นะอยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
1: นะสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับนัดคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หาย

0: แต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธาระวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณกันตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบรกแล้วเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: แต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: ก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอ่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: นะอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผล

0: เยอะฮะดังนั้นที่นี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยแต่ละวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได
1: ้
0: ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
0: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: Oh.
0: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
0: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
0: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
0: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมที่จนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
0: ครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่
1: อ
0: ยจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละอาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติท
1: ี
0: นี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรละธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
0: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: ถึง
1: 75
0: ถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับ แล้วก็มาคูณบอกว่า หนึ่งตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาทใ
1: ช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็120ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2,400,000
0: ใช่2,400,000ครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
1: อืม
0: ใช่มั้ยฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่มั้ย
1: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกมั้ยถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1ล้านก็เป็น3,400,000
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย์
1: ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรียกว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเมียนมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่โพลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากไม่ต้องยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่มั้ยไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่มั้ยฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: Passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่
1: อย่างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่น บัญชี

0: มีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนมาฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ทีนี้
1: งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เขียนว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื้ออ
0: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับ เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ
0: ๋
1: อไม่มี
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแ
1: ล้วก็
0: ซ
1: ื
0: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยากขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปีเอง
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอให้ครบ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีงั้นกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราไปลงทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ยังแม้ว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะท่าน
0: จริงถ้าเป็นกองทุนนะ

0: ครับคือว่าบางทีการที่เราลงทุนครับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเราเสียภาษี สองก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าใ

0: ังนั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองทุนรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเลท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางทองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: บาง
0: ปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ
0: ้เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมจ๊ะแต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าในทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมากอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10 ปี

0: ที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSVส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
4: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
3: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
5: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
4: ครับได้ครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับ

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งค่ะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่
0: ะ
1: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้

0: กันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
0: ค่ะ
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
0: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก
1: ็
0: เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวชเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวชการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวชหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวชก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไร

0: เขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
1: คะ
0: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะเราพบคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้เช่นนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือบ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
1: ะ
0: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับ
1: จน
3: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไว้ว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
3: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยจะถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะเป็นของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว
1: ่
3: าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้อง
4: ดูแลนะ
1: การ
4: อยู่ร่วมกับเพื่อน

0: ่นคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีนี้พอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอะไรเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโบสถ์ทำความคิดเห็นก
0: ัน
1: ก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: ละ
1: รู้จักกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้ส
0: ึ
1: กแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนั่นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไป
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่พี่ดงไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี้ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะคะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3ในของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อนถึงได้ข้อมูล
0: เขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
3: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
3: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละฉะนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครง่ายอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
3: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูคนดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรค

0: จิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งไม่น่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วย
1: ค่ะ
0: ที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
0: ้
1: โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: รักษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบานได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบานรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบานที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบานเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวย์จะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: วดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวเลยไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกขั้นเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อยที่

0: ตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วเร็วเร็ว
0: ประชุมอีกแล้ว
1: หมดเวลาดิ
2: สเกตหลายรอบประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยอะไรปกติเลย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องครับพูดถูก
1: จริงครับเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะน้องทน
5: สวัสดีครับ
4: ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
6: ทำอะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพี
4: ่อะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
7: ใครครับ
4: และนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
8: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ่ะ
4: ว้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
8: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมจริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
8: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
8: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
8: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่านี่มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
8: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าอันนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
8: ปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
9: มีเซ
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
8: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: หาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
4: ่โอเคปะมาพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ
1: นำเลยครับยังไงบ้างครับเรื่อง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดิ

0: เลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเส
1: บ
0: ของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
0: ก็
1: คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันเนี่ยคือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันเนี่ยทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนะแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: ผมบางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: หลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
0: ครับ
1: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยนี่คืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นเนี่ยให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากส
0: ัง
1: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่า
1: เด
0: ิ
1: มซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
0: ่ได้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาน
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
0: ครับ
1: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
0: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
0: ส่วนใหญ่มาจากอะไรสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ที่จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆ
1: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
0: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
1: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับ รับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้อง
0: อ
1: นะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
0: ก็มีผลนะคุณหมอ
1: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
0: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ต้องมือไปอย่าง
0: นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
1: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าปวด
0: มีผลมาตรงนี้
1: ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
0: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
1: เราอาจจะต้องหนึ่ง
0: ต้องทานยาไหม
1: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรมก่อน
0: พฤติกรรม
1: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
0: ทำกายภาพอะ
1: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
0: ็
1: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
0: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
1: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
0: เรื้อรัง
1: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆคนนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
0: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
1: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงานนะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
0: ยู่ในระดับไหนหมออ
1: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
0: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
1: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
0: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
1: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งด้วยหลังจะปวด
0: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างงี้คุณหมอ
1: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
0: มันสบายแค่ตอนนั่ง
1: มันสบายแป๊บเดียว
0: พอนั่ง
1: ไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90 องศานะครับ7ราวๆ70-90 องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
0: ่ครับ
1: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90 องศาน
0: ะครับไม่ต่ำลงมาก
1: ไม่ต่ำเกินไป
0: ไม่สูงเกินไป
1: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10-20 องศา
0: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
1: เกี่ยวกับพวกก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
0: เหรอฮะแล้ว
1: ม
0: ัน
1: หย
0: ุ
1: ดไม่ได้
0: แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
1: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10 วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
0: นะฮะ
1: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
0: ช่วยผ่อนคลาย
1: ด้วยตัวเอง
0: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้บ้าง
0: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
1: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
1: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้อง แนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่า
0: ดีกว่า
1: เพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
0: มีผล
1: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได้
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งหรือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอ่ะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: รู้สึกเหมือนกัน
1: รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดี
1: ก
2: ว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอ่ะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืนเลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่อก็เป็นท่าฟิตพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหรือว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: ไม่ได้ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องต้องการพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรัพarm and leg right ก็คือก็เริ่มท่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายทําการเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะ3ท่านี้ก็คือจะได้

0: ้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
0: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ได้นะ
1: ใช่ค
0: ่ะถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะ
1: ปกแ
2: ข็งมาเลย
1: โอ้โหอ
0: ย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
3: สำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยอะค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอๆนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แหมถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ